0: จอร์เจียเสมอโรมาเนีย1-1โมร็อกโกชนะมาดากัสการ์ที่เหลือ10 คน4-0และเวลส์เสมอกาน่า1-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ French Open 2026ที่ประเทศฝรั่งเศสประเภทเชนเดียวรอบก่อนรองชนะเลิศราฟาเอลโยดานักเทนนิสชาวสเปนมือ29ของโลกและเป็นมือ26ของรายการแพ้อเล็กซานเดอร์ซาฟาเรฟคู่แข่งมือ3ของโลกและเป็นมือ2ของรายการจากเยอรมนีทั้ง3เซต6-7แพ้เบรก3-7 1-6และ3-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: เทิดพระนามสมเด็จพระบรมราชินีมิ่งขวัญศรีทั่วทิศสถิตสมัยพระปรีชาเลิศล้ำประจักษ์ใจทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกยากจนเนื่องในวันมงคลเฉลิมพระชนพรรษาขอกุศลดลบันดาลพิสารผลพระพลานามัยสมบูรณ์พูนมงคลทรงสถิตคู่สากลพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มิลลิลิตร4 ขวดราคาเพียง799 บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100 มิลลิลิตรอีก2 ขวดรวมทั้งหมด6 ขวด
6: โอ้โห6 ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อคลื่นความถี่ข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ฉลิมพระชนมพรรษาสง่าสีน้อมภักดีไทยทุกทิศจิตอาสาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาปวงประชาแซ่ซ้องสดุดีพระบรมราชินีปรีชาเลิศบุญชูเชิดเคียงองค์พระทรงศรีพระเมตตาผ่านพระราชกรณีสมสง่าพระบารมีทวีชัยขออ้างอิงพระไตรรัตน์พิพัฒน์ผลเกิดสิริมงคลทุกสมัยพระเกษมสำราญทุกการไปพระเกียรติก้องคู่ผองไทยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันพุธ3มิถุนายน2569ดิฉันวณภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโภชมาศวิจิตทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบกทั่วประเทศครับ
0: ค่ะวันนี้วันหยุดราชการค่ะคุณสุธี
1: ครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายนปีนี้ทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาครับ
0: ค่ะซึ่งปีนี้รัฐบาลและหน่วยที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในพื้นที่ส่วนกลางก็คือที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในช่วงเช้านี้เองนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนภูมิภาคก็ตามแต่ละจังหวัดกำหนดวันนี้ที่ท้องสนามหลวงเวลา 7:30 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปค่ะส่วนเวลา 17:30 นค่ะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มแล้วก็ในเวลา 19:19 นมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะ
1: ประชาชนสามารถรับชมแล้วก็รับฟังบรรยากาศในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้วก็มีการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกทุกสถานีนะครับซึ่งก็มีจส2 FM 103 MHz แบนแม่ข่ายนะครับก็รับสัญญาณเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศให้ได้รับฟังกันตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 19:10 นเป็นต้นไปครับ
0: สำหรับในส่วนของกองทบกนะคะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลไปเมื่อวานนี้นะคะ2มิถุนายนค่ะโดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีไถ่ชีวิตโคกระบือกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กิจกรรมบริจาคโลหิตรวมทั้งมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณอย่างสมพระเกียรติและสง่างามค่ะ
1: ครับมีการบริการทางการแพทย์ด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ด้านสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหรือว่าททบ5นะครับก็ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลถวายราชสดุดีแล้วก็ถวายพระพรชัยมงคลที่อาคารเบญจรังสฤษดิ์สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกแล้วก็ได้นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่วัดแก้วฟ้าจุฬามณีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครับ
0: วันนี้นะคะกองทัพบกโดยสำนักงานเลขานุการกองทัพบกก็ยังร่วมกับชุมชนเขตพระนครทั้งภาครัฐภาคเอกชนค่ะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณสุธี 6:30 ที่บริเวณสวนสันติชัยประการเขตพระนครกรุงเทพค่ะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ข้าวสารอาหารแห้งจำนวน20รูปพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลมีการปล่อยปลาด้วยนะคะรวมถึงมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณด้วยในส่วนของหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกทั่วประเทศก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันแล้วก็สนับสนุนกำลังพลจิตอาสาร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชนสังคมตลอดเดือนมิถุนายนค่ะ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของโครงการอุปสมบทหมู่49รูปเฉลิมพระเกียรติ
0: ค่ะ
1: นะครับก็จัดที่วัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครตอนนี้พระคุณท่านก็ยังบวชอยู่นะฮะยังอุปสมบทอยู่ไปถึงวันที่5มิถุนายนนี้นะครับได้ศึกษาทั้งปริยัตินะครับก็คือหลักธรรมคำสอนแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีเขตคลองสามวานะครับวันที่5นี้ก็จะลาสิกขานะครับส่วนกิจกรรมในการปฏิบัติธรรมนะครับก็มี49ท่านนะครับไปปฏิบัติธรรมที่วัดตาลเอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันนี้ก็เป็นส่วนของโครงการที่กองทัพบกได้จัดทำขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลด้วยครับ
0: ค่ะก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันนะคะของกองทัพบกถือว่าเป็นโอกาสมหามงคลที่เราจะได้ร่วมกันปฏิบัติคุณงามความดีค่ะ
1: ครับนี่คือการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีผ่านความศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนานะครับในโอกาสมหามงคลเช่นนี้นะครับทางรายการของเรานะครับก็มีรายงานพิเศษมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับโดยคุณณัฐจันทรังสีเชิญรับฟังครับ
2: ด้วยเทพไทย ประทานองค์ลงสู่ลา
3: ภาพรอยยิ้มบนใบหน้าของประสบกรณิกรชาวไทยเมื่อครั้งที่หัวนรึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก4พฤษภาคม2562เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีท่ามกลางความปลาบปลื้มปิติของราษฎรเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขผ่านใต้ร่มพระบารมีทุกพื้นที่โดยเสด็จพระราชดำเนินติดตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในและต่างประเทศเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและต่างชาติถึงพระปรีชาสามารถรอบด้านและพระเสด็จโฉมที่งดงามของพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจได้เป็นอันมากทรงใส่พระราชหฤทัยต่อชีวิตความเป็นอยู่และความเดือดร้อนของประสบกรณิกรเป็นสำคัญโดยได้พระราชทานความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องทั้งจากสถานการณ์อุทกภัยแผ่นดินไหวและทุกภัยพิบัติแม้ในยามยากลำบากที่สุดจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด -19 ที่ผ่านมาซึ่งทำให้ประชาชนขาดรายได้จุนเจือครอบครัวเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องและส่งเสริมอาชีพที่มั่นคงให้ประชาชนได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ซึ่งขณะนั้นได้ดำเนินการทั่วประเทศจนประสบผลสำเร็จสามารถสร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังทรงสืบสานส่งเสริมและต่อยอดงานมูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นมรดกของแผ่นดินเป็นทรัพย์สินทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมแก่ชนรุ่นหลังสืบไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประสบกรณิกรชาวไทยและกำลังพลของกองทัพบกต่างซาบซึ้งในพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบ48พรรษากองทัพบกได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติจำนวน49รูปณวัดบวรนิเวศวิหารตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึง5มิถุนายน2569ทั้งนี้กองทัพบกได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายราชสดุดีในพื้นที่ส่วนกลางและทุกกองทัพภาครวมทั้งขอเชิญชวนประชาชนร่วมประดับพระฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลในขณะที่กำลังพลจิตอาสาของกองทัพบกทั่วประเทศร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

0: ระบรมราชอิสริยยศนี้นะครับตั้งแต่ช่วงก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคงจะจำกันได้นะครับ1พฤษภาคม2562นะครับที่ตั้งแต่พระองค์ได้เป็นพระบรมราชินีหรือเป็นพระมเหสีเป็นต้นมาเนี่ยนะครับจบจนถึงปัจจุบันนะครับประชาชนคนไทยได้ล้อมรวมความรักนะครับเรียกว่ายิ่งนานยิ่งรัก
1: เหมือนดังบทเพลงนะคะช่วงก่อนเข้ารายการค
0: ่ะใช่ครับที่คุณนิติพงษ์ห่อนาคหรือว่าคุณดีนะครับได้ประพันธ์คำร้องทำนองแล้วก็ขับร้องโดยคุณใหม่เจริญปุระ
1: ค่ะ
0: เรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณเทียนชัยเกียรติปรุงเวชบันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงโพล่าแบนนะครับหลายคนก็คงจะได้รับฟังบทเพลงนี้แล้วก็ส่งต่อกันอย่างมากมายเพื่อเป็นบทเพลงเทิดพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในโอกาสพิเศษนี้ครับแล้วก็วันนี้นะครับเวลาช่วง5โมงเย็นนะก็ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามณที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังนะครับจุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานเนี่ยจะเปิดตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
1: ค่ะโอกาสนี้นะคะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะวันนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกาค่ะและพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะที่ศาลาสหทัยสมาคมและเต็นท์สนามข้างสำนักแพทย์หลวงในพระบรมมหาราชวังเข้าทางด้านของทางประตูสวัสดิ์โสภาค่ะงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททั้ง2วันนี้ค่ะ
0: ก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้งดก่อนนะครับนอกจากนี้รัฐบาลก็เชิญชวนประชาชนร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดิน4รอบ3มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายน2569เพื่อเผยแพร่พระราชจริยวัตรอันงดงามตลอดจนพระปรีชาสามารถอันรอบด้านให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประสบนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยครับ
1: ค่ะเป็นการจัดนิทรรศการค่ะที่เป็นการมุ่งเน้นในเรื่องของมิติทางวัฒนธรรมนะคะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในระดับสากลค่ะเพื่อถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพสู่นานาชาติโดยมีการออกแบบพื้นที่ที่จัดงานอยู่นะคะภายใต้แนวคิด Supreme Elegant ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากอักษรตัว Q ที่ย่อมาจากคำว่า Queen ค่ะเป็นตัวอักษรแรกของคำว่าพระบรมราชินีพร้อมทั้งประดับตกแต่งด้วยดอกเอเดลไวท์ดอกเอเดลไวท์คือดอกไม้ประจำพระองค์ค่ะที่เปรียบเสมือนราชินีแห่งเทือกเขาแอลสื่อถึงพระจริยวัตรอันสง่างามความกล้าหาญและความมั่นคงนั่นเองค่ะ
0: ขอเชิญชวนประชาชนนะครับร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ยังมีที่วัดก็จัดด้วยนะวัดราชาธิวาสวิหารนะครับก็มีการจัดกิจกรรมเป็นนิทรรศการเนี่ยนะครับเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แล้วก็ยังเป็นเวทีสำคัญในการเผยแพร่คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดอย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะก็มีการจัดกิจกรรมทั้งที่อาคารพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4นะคะมีการสาธิตศิลปะวัฒนธรรมการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นสินค้าโอท็อปของชุมชนจากพื้นที่ต่างๆด้วยเปิดให้เข้าชมนะคะวันนี้นะคะ3มิถุนายนนะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจด้วยนะคะคุณสุธีอย่างเช่นการเข้าชมโบราณสถานและศิลปกรรมที่สำคัญในวัดราชาธิวาสก็ช่วงของเวลา14นาฬิกาไปจนถึงเวลา17นาฬิกาค่ะ
0: ครับแล้วก็มีกิจกรรมประทับตราพาสปอร์ต10จุดนะฮ
1: ะ
0: เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมแล้วก็สถานที่สำคัญภายในวัดตลอดจนการเลือกชมแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารและกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาไทยหลากหลายรูปแบบภายในบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจและก็ความเป็นสิริมงคลของแผ่นดินครับ
1: ค่ะทางด้านของสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส

0: ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทั้งนี้นะคะพี่น้องประชาชนสามารถร่วมแสดงความจงรักภักดีเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติด้วยการสั่งจองเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติราคาเข็มละ300บาทช่องทางการสั่งจองและจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกค่ะสามารถสั่งจองผ่าน Thailand Postmart หรือว่าที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาและก็เป็นต้นไปนั่นเองค่ะ
1: ครับการจัดส่งก็จะจัดส่งตามลำดับการสั่งจองนะครับตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมเป็นต้นไปมีวางจำหน่ายด้วยน
0: ะ
1: ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหมายเลขโทรศัพท์02-283-4300ในวันและเวลาราชการครับก็ถือว่าเป็นวันนั้นเป็นสิริมงคลในวันนี้นะครับทั่วทั้งแผ่นดินก็มีกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมใจแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยครับ
0: ค่ะช่วงนี้คุณสุธีลองไปดูการปฏิบัติหน้าที่ของทหารแดนไกลกันบ้างนะคะ
1: ครับ
0: แดนไกลที่ไหนไปที่ทางด้านของซาอุดานเลยค่ะเรามีกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยซาอุดานผลัดที่6นะคะอยู่ที่นั่นซึ่งก็ได้ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางส่งกำลังบำรุงหลักจากเมืองรุมเบกค่ะไปยังเมืองมุนรีระยะทางทั้งหมดเนี่ย236กิโลเมตรเส้นทางดังกล่าวนี้เป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจ UN หรือว่าสหประชาชาติส่งต่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะเชื่อมโยงชุมชนตลอดแนวเส้นทางประมาณ 40-80 หมู่บ้านครอบคลุมประชากรกว่า 70,000-90,000 คนซึ่งได้รับประโยชน์ในเรื่องของความสะดวกของการคมนาคมและมีความปลอดภัยค่ะ
1: ครับทหารช่างของไทยไม่ธรรมดาเลยนะ
0: ครับ
1: ไปฝากผลงานไว้ในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่สหประชาชาติได้ขอความร่วมมือมานะครับทหารไทยก็ไปสร้างเกียรติประวัติเอาไว
0: ้
1: เป็นที่รักของประชาชนที่นั่นด้วยนะครับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยซาอุดานผลัดที่6ก็ดำเนินภารกิจปรับเปลี่ยนถนนปรับปรุงผิวจราจรซ่อมแซมจุดชำรุดเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรเนี่ยนะฮะทำให้มีการใช้งานได้อย่างสะดวกนะครับแม้ว่าจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนนะร้อนมากด้วยนะครับประเทศที่โอ้มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรแต่ว่ากำลังคนก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพครับ
0: ค่ะหลายคนก็เป็นห่วงในเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลานะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งสาธารณรัฐซาอุดานเนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ในความเสี่ยงค่ะสำหรับโรคนี้นะคะที่มีการระบาดก็ทำให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกแล้วก็สาธารณรัฐยูกันดาเนี่ยเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายทหารไทยโดยโรงพยาบาลสนามระดับ1กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยซาอุดานผลัดที่6เขามีการจัดการอบรมกำลังพลในหัวข้อเรื่องของการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังจากที่ทางกระทรวงสาธารณสุขมีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นนั่นเองดังนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงนะคะที่นั่นมีในเรื่องของมาตรการรัดกุมในเรื่องของการป้องกันไวรัสชนิดนี้ค่ะ
1: นอกจากนี้ก็ยังมีการฝึกอบรมด้านการใช้งาน Buddy First Aid นะครับเพื่อเสริมทักษะด้านการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นแล้วก็เพิ่มความพร้อมในด้านการแพทย์ให้แก่กำลังพลซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพครับ
0: ค่ะส่งกำลังใจไปซูดานนะคะ
1: ครับ
0: เรื่องของสภาพอากาศค่ะคุณสุธีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็คาดการสภาพอากาศในวันที่2ไปถึง7มิถุนายนค่ะว่ามีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะภาคตะวันออกภาคใต้นี่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะว่าฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะเสี่ยงในเรื่องของลมกระโชกแรงนั่นเองค่ะ
1: เอลนิโยนี่ไม่ได้ส่งผลกระทบทันทีเมื่อเริ่มเกิดแต่หากว่าจะดำเนินต่อเนื่องไปในระยะยาวอาจจะทำให้ฝนลดลงอากาศร้อนขึ้นแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ก็ขอให้เกษตรกรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศพร้อมวางแผนบริหารการจัดการน้ำอย่างรอบคอบเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงในระยะต่อไปด้วยครับ
0: ค่ะซึ่งทางด้านของนักวิชาการก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าสู่ภาวะเอลนิโญมากถึง 80% เลยนะคะ
1: ครับ
0: ในเรื่องของการเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำนะคะกองทัพบกของเราอย่างเช่นศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑนทหารบกที่37 และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37ก็มีการจัดกำลังพลจิตอาสาจากกองร้อยมณฑลทหารบกที่37กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ค่ะไปสนับสนุนกองพลพัฒนาที่3เพื่อไปสร้างแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ
1: กำลังพลได้ร่วมกันกรอกกระสอบทรายบรรจุถุงบิ๊กแบ็กเป็นการเสริมความแข็งแรงแนวผนังกั้นน้ำบริเวณหน้าด่านพรมแดนถนนสายลมจอยแล้วก็พื้นที่แนวป้องกันน้ำในอำเภอแม่สายพร้อมกับเน้นย้ำการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดครับถ้าเกิดว่าจะติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกก็พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงครับหมายเลขโทรศัพท์02-297-7648ต่อ9นะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทุกกองทัพภาคพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นเบอร์กลางนะคะแต่ว่าโทรไปขอความช่วยเหลือก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทุกพื้นที่นั่นเองค่ะ
1: ครับและนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนในวันนี้ครับคุณนนทภาครับถ้าหากจะเดินทางวันนี้ทางด่วนเขาฟรีไหม
0: ค่ะก็ทางด่วนฟรีนะคะไปจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองทางพิเศษเฉลิมมหานครค่ะช่วงของดินแดงบางนาดาวคะนองค่ะและทางพิเศษศรีรัตน์ช่วงแจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์แล้วก็รวมถึงทางพิเศษอุดรรัตยาช่วงบางปะอินปากเกร็ดค่ะพี่น้องประชาชนเดินทางไปไหนก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกหลายพื้นที่ค่ะ
1: เวลาหมดเวลาผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: ปวงราษฎร์ไทยทั่วถังนครราเชิญเหล่าเทพเทวาผ่องแผ้วสี่รอบพระพรรษายมยิ่งถวายพระพรเพลิดแพรวพิพัฒน์พร้อมนิรันดรสมัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: ความหวังคือพลังงานที่ไม่มีวันหมด

0: อะไรไหนว่ามาดิ Yeah
1: I'm falling for you
2: สวัสดีวันพุธถ้าอยากหน้าตาดีลองไปเดินตลาดดูสิพ่อค้าแม่ค้าจะบอกเราว่ารับอะไรดีจ๊ะคนสวยคนหล่อ
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dye รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: 7วัน7วัน7วันBee Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ Bee Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก Bee Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ Bee Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนต
5: ัดสินใ
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชาวนี้ทั่วประเทศมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยกรุงเทพมหานครจัดที่ท้องสนามหลวงและเวลา 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้านการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางติดตามพร้อมประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
9: เช้านี้ทั่วประเทศมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครจัดที่ท้องสนามหลวงและเวลา 19:29 มีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ด10ด่าน 13:00 นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงผลการช่วยเหลือนักศึกษาชาวจีนซึ่งตกเป็นเหยื่อขบวนการลักพาตัวเสมือนจริงหลังถูกกลุ่มสแกมเมอร์ข้ามชาติหลอกวงการให้จัดฉากการลักพาตัวเพื่อเรียกค่าถ่ายจากครอบครัวเป็นเงินกว่า 12.5 ล้านบาทก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจะสามารถติดตามตัวและให้การช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยพร้อมเปิดเผยพฤติกรรมของขบวนการวิธีการหลอกลวงในรูปแบบ Virtual Kidnapping ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในหลายประเทศตามเชียร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงทำศึกนัดแรกศึก Nation League 2026พบกับเซอร์เบียในวันนี้เวลา 14:00 นตามเวลาในประเทศไทยที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนจดสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569
10: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายนขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94เมกะเฮิรตซ
12: ์ ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ปวงราชไทยทั่วถังนักคราเชิญเหล่าเทพเทวาผ่องแผ้วสี่รอบพระพรรษายงยิ่งถวายพระพรเพลิดแพร้วพิพัฒน์พร้อมนิรันดร์สมัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ทุกปัญหามีทางแก้ขอแค่คุณอย่าหยุดพยายาม
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
5: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุขภาพโอสด
6: 14นาทีหลัง8โมงเช้าแฮปปี้ฮอลิเดย์กับคุณผู้ฟังทุกคนเลยนะครับต้อนรับเข้าสู่แชร์ข่าวเช้า
7: First Class
6: ทางบ้านฝากถามว่าวันนี้ครูใหญ่มากันครบทีมไหม
8: แน่นอนค่ะ
9: ครบครบครบ
8: ครบ
6: ทีมนะครับครูใหญ่นะครับไม่ใช่อาจารย์ใหญ่คุณนกน้อยครับสวัสดีนะ
8: สวัสดีค่ะ
6: แล้วก็ตอนอันยองอาเซโออ
9: ันยองซุนิกอันยองซิรุนอันยองซิโออันยองซิโออ
6: ยากด้าด้าบอกว่
8: าไอ้ไงวงการบันเทิงเดี๋ยวแป๊บนึงวงการบันเทิงเกาหลีเนี่ยเวลาเจอเขาต้องยังไงคะสอนหน่อยค่ะ
9: โอ้ยโอ้ย
8: ยังไงนะคะ
9: อ๋อ
6: จับมือเหรอเขาจับมือเหรอ
9: คือครึ่งมือครึ่งมืออ
6: ๋อครึ่งมืออ
8: ๋อไม่จับเต็มมือด้วย
9: ใช่เราเป็นเด็ก
6: และอีกมือต้องจับงี้ด้วยเหรอ
8: ต้องอย่างงี้แล้วผู้ใหญ่อ่ะแล้วผู้ใหญ่ไง
9: ผู้ใหญ่เขาถ้าเกิดผู้ใหญ่เขาจะรับ
8: เขาจะรับ
9: เราเขาจะรับเราใช่แต่ผู้ใหญ่เขาจะไม่กลมมากเราถ้าเด็กจะต้องแบบสมมตินะ
6: เซลล์ศิลปินเป็นเกาหลีไปแล้วเว้ย
8: อยู่ไทยนะทุกคนยกทุกคนยกมือไหว้นะเพราะว่าแก่แล้วไปเกาหลีคือต้อง
6: ก้มแทบจะถึงพื้นหัวแทบจะโขกกัน
9: ถ้าอยากได้งานเยอะๆก็จะมีเงินเติมที่ได
6: ้แต่ว่าเมื่อกี้มะตูมบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปอีกปลายเดือนเพราะพอจะเกี่ยวคนไทยด้วย
9: อีก2อาทิตย์ใช่
8: มีงานอะไร
9: มันเป็นงานนี้ครับชื่อว่างานว่าสวัสดีโซลเฟสติวัลมันเป็นงานที่สถานทูตไทยเกาหลีร่วมงานกันและจัดก็คือจะเอาศิลปินไทยทีพ็อปไทยแล้วก็เอาอาหารไทยเนี่ยไปจัดซุ้มการแสดงที่ตลาดที่สายน้ำถนนกวางฮามุนเลยกลางโซลเลยอ่ะซึ่งปีที่แล้วตุ้มก็ไป
8: เดี๋ยว
9: เดือนนี้
8: ฉันเลื่อนลูกค้าไลฟ์ก็ได
9: ้ปีที่แล้วตูก็ไปมีเบลล่าไปปีที่แล้วไปแต่ปีนี้ก็มีแบบหูเยอะ
8: เลยแอปเสีย
9: เ
8: ป็นไปเยอะอื
9: มเธอก็คนบนเวทีเธอก็น้องๆเธอหมดอ่ะเธอก็ทำอีเวนต์กับเขาหมดแล้วอ่ะ
8: หรอ
9: ใช่สกายนานี่อะไรเงี้ยไปหมดเลยนะ
6: ชื่อว่าสวัสดีโซลไทยเฟสติวัล2026นะครับจัดขึ้นคือวันที่20
8: แล้วเธอไปทำพิธีกรไหมหรือว่ายังไง
9: ไม่ใช่พิธีกรเป็นเกาหลี
8: อ๋อเป็นฝ่ายเกาหลีไ
9: ปคือคนที่มาร่วมงานคือคนเกาหลีพี่ด้า
6: ก็เหมือนกับที่เพิ่งจัดที่ญี่ปุ่นที่บอกว่า
8: ศิลปินมีพิกซี่มีออฟการมี
6: ที
8: เซตเตอร์
9: ที่
8: น
9: ่
8: าไปว่ะ
6: มีไดซ์ด้วย
9: ใช่
8: แล้วเธอไปกี่โมงจะได้แบบไปหาเธอได้
9: ตุ้มไปเสาร์อุ๊ยอยากพี่ด้ามาเสาร
8: ์ไปฉันอยากไป
9: เพราะเดี๋ยวฉันพาเพราะว่าฉันมีอีเวนต์โชว์ตัวอีกหนึ่งหลังจากงานนี
8: ้ที่เกาหลี
9: ใช่แต่ว่าเป็นปาร์ตี้ชุดฮันโบกเธอเดี๋ยวฉันบอก
8: ฉันไปจริงนะเสาร์อาทิตย์นะ
9: กูไม่ได้ห้ามมึงนี่ไม่ใช่ตม
6: เอาพอเลิกทะเลาะกัน
8: ไปเดี๋ยวฉันจะจองตั๋วเลย19 20
9: คนไทยแต่ว่ามีงานไลฟ
8: ์เนี่ยไม่ไลฟ์
9: จะไปทำไมไม่ไลฟ์ที่นู่นน่ะ
8: ก็ใช่ไงเดี๋ยวฉันลองอุ้ยน้ำดื่มไปกี่ลิตรละกูคน
9: ไม่ใช่ไลฟ์เอาขวดไปสิ
10: เอาน้ำออก
9: เอาน้ำเราน้ำออก
8: เนาะใช
9: ่ใช
8: ่ได้เดี๋ยวฉันจะขอลูกค้าไปไลฟ์ที่นู่น
6: ใครที่อยู่ที่กรุงโซลที่เกาหลีนะครับ20 21นี้มาตรงไปแล้วตอนนี้ดาด้าบอกแล้วว่าจะไปด้วย
8: เด
6: ี๋
8: ยวจะไปไลฟ์ที่นู่น
6: กับงานที่ชื่ออะไรสวัสดีโซไทยแลนด์อะไรใช่มั้ย2000ที่บอกจัดที่
9: ช่วงอาร์มเลยนะก็ได้ตูจำชื่อไม่ได้อ่ะ
6: สวัสดีโซลไทยเฟสติวัล2020
9: ชองเกพาซ่าใช่
6: ไปเจอกับมาตูมกับดาด้าได้ฝากสวัสดีด้วยกับถ่ายรูปให้พี่พีเคดูด้วย
9: นี่ไงมีโซมาลีเขาเพิ่งเปิดตัวโซมาลีเห็นป่ะเธอ
8: เป็นเยอะอ่ะ
9: สกายออกไปที่นั่นนี่หรอเป็นสกายคนเดียวสกาย
6: พิกซี
9: ่ออฟก
8: ัน น่าไปทำคอนเทนต์เหมือนกันเนาะ
9: ตีเจสเตอร
6: ์ที่เจสเตอร
9: ์ใช่พี่ที่เจสเตอร์ปีที่แล้วตูมขึ้นเวทีไปชกกับพี่บัวขาว
8: ไม่หรอกคัดพอยต์ตั๋วเครื่องบินอ่ะฉันจำหมดแล้วแต่ฉันต้อง
9: เธอควรแล้วไป
6: ได้พาลูกไปป่ะ
8: คิดว่าเดี๋ยว
6: เจสันไปไหม
8: ขอดูพอยต์ก่อนเดี๋ยวคุยกับ
9: เฮ้ยเธอไม่ไปไวหน่อยอ่ะฉันจะได้เอาเธอไปออกรายการฉัน
8: เอาสิได้ไหมล่ะ
9: 16ไปไหม
8: ไปยาวเฮ้ยเกือบพลุสวัสดิ์คำยาเธอไปสิบโอ้ไม่ได้16แน่นเลย
9: เดี๋ยวขอเช็คก่อนว่า
8: แต่ถ้าเกิด19 19อ่ะ
9: ไม่ใช่ถ้าเกิดไม่ได้จริงเดี๋ยวฉันยกกองมาถ่ายกับเธอที่งานไทย
8: อ่ะได้19ฉันไป19 20 21ศุกร์เสาร์อาท
9: ิ
8: ตย์อ่
9: ะได้เดี๋ยววางกัน
6: ตามน
9: ั
6: ดคอนเฟิร์มอ่ะก่อนที่จะเข้
9: าอะไรมาดิวงานกันในกลางรายการ
6: ก่อนที่จะเข้าสู่ข่าวของเราประจำวันหยุดแบบนี้นะครับอัปเดตนิดนึงโอเคค่ะจากทั่วโลกเนี่ยเซรีน่าวิลเลียมแชมป์20กว่าสมัยแล้วของเทนนิสที่เขาเกษียณไปปี2022
8: ค่ะ
6: ปีนี้เขาจะปลดเกษียณและกลับมาแข่งใหม
8: ่
6: เริ่มต้นที่การแข่ง HSBC ที่ลอนดอนเพื่อที่จะได้เข้าไปสู่วิมโบลตันแล้วก็จะกลับมาอย่ามาประเดิมสนามแรกก็คือเล่นคู่ไม่ใช่เล่นเดี่ยวแล้วก็ไฟนอลสุดท้ายนะครับของบาสเกตบอล NBA ก็คือนิวยอร์กนิกส์เจอกับซานอันโทนิโอสเปอร์แข่งคืนนี้ตอนตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปก็คือ6โมงเช้าเอ้ย7โมงเช้าของที่เมืองไทยนั่นเองนั่นแหละอัปเดตให้ฟังเกมแรกของไฟนอล
8: วันไหนนะขออีกทีนึง
6: พูดถึงอะไรอ่ะ
8: บอสเมื่อกี
6: ้บอสคือถ้าอเมริกาคือคืนนี
8: ้
6: ที่สนามที่แซนอันโทนิโอสโนต้องพรุ่งนี
8: ้ใช่ไง
6: ก็คือพรุ่งนี้เช้าอ๋อเจสันชอบอ่ะ
8: ก็เท่ากับพรุ่งนี้เช้าไงตื่นดู
6: แข่งที่สนามของแซนอันโทนิโอสเปอร์ก่อน2
8: ในรอบ26ปีเลยนะ
6: 27จ้ะ
8: อ๋อ27ปี
6: ครั้งสุดท้ายที่นิวยอร์กนิกส์เข้าไฟนอลก็คือปี1999
8: ไม่พอลูกชายเคยไปแคมป์นิวยอร์กนิกส์ใช่ป่ะนางก็เลยอยากดู
6: ดีมากพี่จะโตมากับนิวยอร์กนิกส์จ้ะเพราะว่าเมสันสกาวานี่ก็อยู่ใกล้บ้านก็คือโตมากับนิกซ์แหละสีน้ำเงินส้มแต่ว่าแล้วแต่ละกันว่าที

0: ด้าเคยซื้อพอลูกอยากไปดูตอนนั้นไปเที่ยวดัลลัสใช่ป่ะเพิ่งรู้ว่าตั๋วบาสเกตบอลแพงมากแกฉันจ่ายตังค์3คน 70,000 บาท
1: ไทยนะ
0: 70,000 บาท
1: เกือบแสนนี่มัน
0: 3ใบ
1: เฮ้ยแกไม่แพงกว่าคอนเสิร์ต
2: ได้พี่ขอถาม
1: เ
2: ล
1: ยสวิปอีก
2: พี่ขอถามว่า 70,000 บาทนี่คือนั่งข้างบนใช่มั้ย
0: ไม่นั่งริงไซ
2: ด์เฮ้ยเหรอที่แล้วกันที่ไหนนะ
0: ที่ตอนนั้นเป็นดัลลัส
2: อ่ะถ้าดัลลัสไม่แพงเพราะมันอยู่ตรงกลางอเมริกา
1: ดัลลัสอยู่ไหนอยู่
2: ลา
0: วนั่งอยู่หลังเบนช์หนักบาทเลย
2: เข้าใจเอ้ยแต่คือดัลลัสมันจะไม่แพงมากแต่ถ้าเกิดอยู่ฝั่งขวาสุดนิวยอร์กหรือ LA เนี่ยจะแพงมาก
0: ตกใจเลยอ่ะ
3: ไม่ซึ้งซีเรียสเลย
0: รูดบัตรมา 70,000 แพงมาก
2: นะ
1: แต่มันได้นี่ไงบรรยากาศ
0: กีฬาเห็นหน้าฉันนะคะ
1: ไม่แต่มันได้มันได
0: ้หลังหนักบาท
1: มันได้บรรยากาศมันไม่ต้องไปเจน AI นะมันไปในสนามจริง
2: วันนี้นะใครที่กำลังขับรถไปด้วยแล้วก็ฟังพวกเรา3คนไปด้วยนะจะบอกว่าทางด่วนฟรีนะครับวันนี้รวมทั้งหมด3สายทาง63ด่านด้วยกันเพราะวันนี้วันพิเศษมากเลยครับเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมมรรักษ์นะครับพระบรมราชินี
1: ครับพัชรสุธา
0: พิมมรรักษ์พิมมรรักษ์
2: พิมมรรักษ์พระบรมราชินีครับนะการทางพิเศษประเทศไทยก็เลยเปิดทางด่วนฟรี3สาย63ด่านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางพิเศษเฉลิมมหานครก็คือดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตนะครับแจ้งวัฒนะบางโคลศรีนครินทร์จำนวน32ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยานะครับบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านด้วยกัน
0: ค่ะ
2: จะไปเที่ยวไหนก็ไปดูแล้วกันนะครับ
0: คือตอนนี้ทุกคนไปเที่ยวอยู่เพราะว่าเมื่อวานฟันหลอเพราะว่าอะไรมันเป็นวัน
1: มันเป็นวันหยุดเขาเลยแบบบางคนก็ลายาวเลย
0: เพราะว่าเยอะมาก
1: ใช่คนออกต่างจังหวัดไปแล้ว
0: ใช่วันนี้จะติด
1: วันนี้แต่วันนี้บอกเลยนะว่าคือตูมอ่ะเคยมีความฝันตูมอ่ะเคย
0: ฝันที่ไม่กล้าฝัน
1: ฝันที่ไม่กล้าฝันคือเคยอ่ะฟังดีเจคนนึงเขาเป็นดีเจซุปตาร์มากๆแล้วเป็นรุ่นพี่เราที่นี่ใช่ปะแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่าคือเราใช้ชีวิตแบบลักชูมาตลอดเลี้ยงข้าววันเกิดครบรอบเลี้ยงข้าวทีมงานอะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนที่แบบแล้วกูเคยจัดรายการกับเขาคนนั้นไว้แล้วเขาก็เหมือนเคยพูดมาว่าเขาอ่ะใช้เวลาแบบไม่ถึง5นาทีในการ get ready ที่จะมาตึกแกรมมี่เหมือนเขามีคอนโดตรงข้ามนี่แล้วเดินข้ามมาได้กูก็เลยยิ่งแบบรู้สึกแบบเฮ้ยความใฝ่ฝันดีเจตัวเล็กคือเราอยากจะมีบ้านที่ใกล้ตึกแกรมมี่บ้างพี่ด้าก็แบบใช้เวลาแค่แบบ5นาที10นาทีจากข้างหลังมาคือทุกคนเขาแบบคนที่ประสบความสำเร็จตรงเนี้ยเขามาใกล้แกรมมี่กันหมดเลยเลยไปซื้อบ้านแสบพัฒนาการวัดคำนวณแล้ว7โลพี่ปกติหนูใช้เวลา2ชั่วโมงในการมาจัดรายการจากบ้านเพราะหนูอยู่พัฒนาการหนูอยู่ได้บ้านพี่อ๋องแต่วันนี้หนูใช้เวลา7นาทีพี่ด้า
0: จริงอ่ะพัฒนาการมันใกล้มากเลยเว้ย
1: หนูขนลุกมากหนูรู้สึกว่าเนี่ยแหละเนี่ยแหละที่เราต้องการจะได้เป็นเหมือนดีเจรุ่นพี่คนนั้น
2: เดี๋ยวก่อนนี่คือนี่คือแกแอบด่าพี่เหรอวะ
1: อะไรวะตูยังไม่ได้พูดชื่อตูแค่บอกดีเจรุ่นพี่คนนั้นที่เขาแบบว่าโอ้โห
0: จริงๆอะถ้าพัฒนาการรถไม่ติดอะมันใกล้มาก
1: ใกล้มากพี่ด่า
0: ใกล้มากจริงๆ
2: แต่ด้วยความที่มันติดบนเส้นเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็ติดตรงที่เส้นทางรถไฟด้วย
0: มันใกล้ตรงจอยมันใกล้ตรง
1: จ
0: อยเดิม
1: ฉันไม่ได้มาสายนะวันนี้ฉันมาตรงต่อเวลา
2: วันนี้ต้องบอกว่ามาตรงด้ามาตรง
1: ทุกคนตรงเวลา
0: เพราะรถมันไม่ติด
1: เดือนที่แล้วฉันก็ตรงเวลาฉันมาแค่วันเดียวเองมั้งเดือนที่แล้ว
0: รถมันไม่ติดเพราะว่าวันนี้วันหยุด
1: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราก็อยากจะอ่านข่าวเบาสมองเนาะแต่จริงๆอ่ะคือตูมก็ไม่กล้าสั่งแก้มเมื่อคืนเพราะว่าตูมเห็นว่าวันหยุดของคุณน้ำท่วมเขาไม่อยากจะไปรบกวนตูมรู้สึกว่าจริงๆอยากให้มีอัปเดตข่าวเรื่องคดีแตงโมเพราะว่าเขามีอัปเดตกันแบบใหญ่โตอย
0: ู่งั้นเธอก็เล่าเลย
2: เอางี้
1: อ่านตามข่าวไปส
2: ิเดี๋ยวให้มาตูมเล่าหลัง 8:00 น.
0: ไม่หลัง
2: 8:00 น.ตอนนี้เอาเรื่อง
0: นี้ก่อนฟ้าผ่าก่อนได้ไหมอ
2: ันนี้สำคัญเพราะหลายคนเพราะว่าประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยมีคนใช้มอเตอร์ไซค์เยอะมากแล้วช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนี่ยหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยเวลาขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยโดนฟ้าผ่าได้ไหม
3: น่ากลัวมาก
2: ปรากฏว่าด้าโดนได้ฟ้าผ่าเนี่ยโดนได้คือเขาบอกว่าวันก่อนเนี้ยนะเมื่อวานเนี้ยเจ้าหน้าที่อาสามือที่ปอดตึกเนี่ยรับแจ้งเหตุฟ้าผ่าใส่รถจักรยานยนต์นะ
3: ไรเดอร์เน
2: า
3: ะ
2: ไปใช่ไรเดอร์ไปที่เกิดเหตุพบคุณปิยะอายุ46ปีนะเป็นคนชลบุรีอาชีพไรเดอร์นอนหงายหมดสติลำคอด้านซ้ายมีรอยไหม้ยาวลงมาถึงหน้าอกพระเหรียญทองเหลืองที่ใส่หลุดจากคอส่วนรถจักรยานยนต์ท้ายมีกล่องใส่อาหารได้รับความเสียหายด้วยทราบเบื้องต้นก็คือถูกสายฟ้าผ่าเข้าที่บริเวณกลางหมวกกันน็อกส่งผลให้สร้อยที่คอเนี่ยขาดแล้วรอยไหม้กลึ่นกลางหมวกกันน็อกด้วย
0: เนี่ยต่อไปนี้นะสมมติว่าถ้าต้องขับเป็นไรเดอร์หรืออะไรไอ้พวกสร้อยที่มันเป็น
1: ใช่เขา
0: สื่อฟ
1: ้าสายล้อฟ้าป่ะ
0: เออต้องเลิกใส
1: ่ต้องไม่ได้เลยฟอร์นิเจอร์
2: อาจารย์เจษดาอาจารย์

0: ภาควิชาชีววิทยานะครับคณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาเนี่ยเขาบอกว่าสร้อยคอเนี่ยมันไม่ได้ล่อฟ้าผ่าได
1: ้
2: อ้าว
0: แล้วฟังฟังฟัง
3: ตัวมั่ว
0: อาจารย์เจษฎาไม่ใช่อาจารย์เจษฎาชี้แจงว่าไม่มีวัตถุชิ้นใดเป็นตัวล่อฟ้าผ่
2: า
0: สาเหตุที่แท้จริงคือรถวิ่งอยู่บนสะพานสะพานยกระดับซึ่งเป็นพื้นที่ที่สูงเด่นและโล่งแจ้งประจุไฟฟ้าในอากาศจะเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่สั้นที่สุดลงสู่พื้นดิน
2: ใช่เข้าใจแล้ว
0: ก็คือประจุไฟฟ้าเนี่ยพอมันลงมาใกล้พื้นดินปุ๊บมันจะหาแบบว่าจุดเชื่อมอ่ะก็คือจุดที่มันใกล้มันที่สุดก็คือบนยอดสะพานหรือว่ายอดตึกแล้วก็มักผ่านวัตถุที่อยู่สูงที่สุดในบริเวณนั้นเป็นเพียงความบังเอิญที่รถคันนี้อยู่ตรงจุดนั้นพอดีไม่โดนคันนี้ก็โดนคันอื่นส่วนที่เห็นรอยไหม้ตามแนวสร้อยคอเนี่ยไม่ใช่เพราะสร้อยล่อฟ้าผ่าแต่เป็นเพราะโลหะของสร้อยรับกระแสไฟฟ้าแล้วเกิดความร้อนสะสมจนไหม้ผิวหนังซึ่งเช่นเดียวกับเคสของโทรศัพท์ที่ไหม้หรือระเบิดเมื่อถูกฟ้าผ่า
1: เอาง่ายๆเขาอยู่ในที่สูง
0: ใช่
1: เขาอยู่บนที่สูง
0: ใช่
1: ฟ้าก็เลยผ่าลงมาม
0: ันใกล้สุด
1: มันใกล้สุดเขาจะอาจจะอยู่บนยอดสะพานแบบตรงกึ่งกลางสะพานพอด
2: ีแล้วปกติอันนี้ถามเป็นความรู้แบบโง่ๆนะเขาเลยไม่อยากให้รถแบบนี้ขึ้นหรือเปล่า
1: ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
2: ขึ้นได้ใช่ไหม
0: เพราะว่าสะพานบ้านเราเนี่ยถูกดีไซน์มาเพื่อไม่ให้ไม่ได้มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ใช้เพราะว่าไอ้ที่กั้นข้างๆอ่ะมันสูงไม่พ
2: อ
0: คือถ้าเกิดมันสูงกว่านี้เกิดอั
1: ค
0: ซิเดนต์ขึ้นมา
1: เขาตก
0: มอเตอร์ไซค์ไม่ตกมานะแต่นี่คือสมมติถ้ามอเตอร์ไซค์โดนเกี่ยวนิดเดียวอ่ะล่วงตกจากชั้นบนลงมาข้างล่างเลย
2: และแต่ว่าเขาไม่ได้มีแบบคือปลอดภัยแล้วถูกไหมก็คือแบบโชคดีไปแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะเราดูแผลแล้วก็คือเวอะหวะอยู่นะ
0: มันมาจากสร้อย
2: ใช่
0: มาจากสร้อยแล้วถามว่าทำไมรถยนต์ไม่โดนฟ้าผ่าบ้างเพราะว่ารถยนต์เนี่ยมีโครงโลหะล้อมรอบตัวถังทำหน้าที่เป็นฟาราเดย์เคสชื่อว่ากรงฟาราเดย์นะคือมันจะสามารถ
2: เบียดกระแสไฟฟ้าเนี่ย
0: วิ่งรอบตัวรถแล้วก็ลงสู่พื้นดินโดยไม่โดนคนขับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะไรเดอร์ทุกคนนะถ้าเกิดต้องขี่ในช่วงฤดูฝนที่ฝนตกหนักเนี่ยไปหลบอยู่ใต้สะพานต่างระดับหรือว่าอย่าขี่ผ่านถนนโล่งอย่างทุ่งนานะไปอยู่ใต้ในอาคารที่มีแข็งที่มันแข็งแรงหรือใต้โครงสะพานก็ได้อย่าจอดใต้ต้นไม้โอ้ต้นไม้เนี่ยตัวดีเลยหรือป้ายโฆษณาโทรศัพท์ฟังไว้นะครับไม่ได้ล่อฟ้าผ่าแต่หากฟ้าผ่าใกล้ๆกระแสไฟในอากาศอาจจะทำให้โทรศัพท์ของคุณลัดวงจรหรือระเบิดได
1: ้เขาบอกจริงๆนี่คุณเหมียวแคทอันนี้จริงหรือเปล่าหรือเครื่องบินโดนฟ้าผ่าประจำแต่เขามีตัวดีเทค
0: ใช่ใช่คือเป็นตัวฟ้าผ่าประจำจะลงที่ปีก
1: เขามีตัวดีเทค
0: โดนเพราะมันอยู
2: ่ใกล้
0: มันอยู่ใกล้ยิ่งกว่ามอเตอร์ไซค์บนมอเตอร์ไซค์บนสะพาน
2: แล้วถ้าเกิดเครื่องบินโดนฟ้าผ่าทำไมเราถึงไม่รู้เรื่องเลยเน
0: า
2: ะ
0: มันถูกกราหมดแล้วไงมันก็ถูกปุ๊บแล้วก็ปล่อยแล้วกระจาย
2: แต่เวลาตกหลุมอากาศเรารู้เรื่องกันเนาะอันนั้นน่ะไม่กลัวฟ้าผ่าแล้วตอนนี้กลัวหลุมตกหลุม
1: ที่ลูกค้าสั่งอะทำไงอะ
2: เดี๋ยวลูกค้าสั่ง
1: ไอเดอร์คนนั้นน่ะสงสาร
2: แกเขาเอาชีวิตรอดมาได้ก็ดีแล้วแต่ว่าตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่คุยไปเนี่ยอยากถามคำถามเดียวเลย
1: ว่า
2: ทะเบียนมอเตอร์ไซค์ของอะไร
1: เธออ
0: ะไรอ่ะอ
1: ย
0: ่
1: าง
0: จะซื้อ
1: เธออยาก
2: เพื่อมีความหวัง
0: น้ำท่วมน้ำท่วมไปดูมอเตอร์ไซค์มา
2: เออ
1: มันคือต้นมะขาม
2: ที่ฟ้าผ่า
1: ที่ฟ
2: ้
1: าผ่า
2: ใช่อ
1: ย่างเงี้ยเขาต้องมี
2: เขาบอกว่าโชคดีนะถ้ารอดออกมาได้นี่คือคุณโชคดี
0: ใช้คำว่าท่านะ
2: ใช
0: ่
2: เขาบอกว่าคือตอนอันนี้ตามความเชื่อเนาะไม่ต้องเชื่อตูมใช้วิทยาของตัวเองเพราะตูมเองก็ไม่เชื่อตัวเองในบางครั้งซึ่งเขาบอกว่าเหมือนถ้าเกิดฟ้าผ่ามาแล้วเราแบบตุยอ่ะนั่นคือดวงตกดวงแบบเขามาเอาไปแต่ถ้าเกิดฟ้าผ่าแล้วเรารอดอ่ะชีวิตมันเหมือนได้เกิดใหม่มันจะเปี้ยงขึ้นปังขึ้นนะเหมือนเคยอ่านที่ไหนไม่รู้จริงหรือเปล่ามาแจ้งกันได้ว่าข้อจริงเท็จแต่สุดท้ายแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะให้มองไปในเรื่องของวัตถุนำ
0: ใช
2: ่แล้วก็โพสิชัน
0: ใช่
2: ในการจุดที่ยืน
0: คุณสมโจยบอกว่าไม่จะเป็นก็ไม่มีใครอยากขี่มอเตอร์ไซค์ตากฝนหรอกบางทีจะมาหากินแต่แค่จะบอกว่าเข้าใจว่าทำมาหากินแต่ว่าถ้าเกิดฝนมาตกหนักปั๊บเนี่ยก็ไปหลบใต้สะพานลอย
2: ใช่เราเป็นห่วงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้หน้าฝนแล้วเนาะจากนี้ไปทั้งวีคเนี่ยจะตกทุกวันจะตกทุกวันอย่างหนักหน่วงด้วยช่วงเย็นๆเนาะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนขับรถขับจรอะไรอย่างเงี้ยสัญจรไปมาตุ้มว่าเวลาฝนตกหนักอ่ะเราหาที่พักก่อน
0: แต่ก็อย่าลืมนะคือเรามองว่าฟ้าผ่าทำไมซวยจริงๆนะแต่จริงๆว่าไฟฟ้าที่เรามีใช้อยู่ทุกวันนี้ได้อะจุดกำเนิดเลยก็คือเบนจามินแฟรงคลินที่ปล่อยว่าวขึ้นไปอ้าว
2: พี่
0: เค
2: ไ
0: งก็ปล่อย
2: ว่
0: าวปล่อยว่าว
2: พี่เคเนี่ย
1: ว่าว
2: ขึ้นไปแล้วพี่เคทำให้ฉันรู้สึกว่าทำไมตอนเด็กๆฉันไม่ตั้งใจเรียนวะจะไม่ต้องมานั่ง
0: เขาปลูกกุญแจขึ้นเขาปลูกกุญแจขึ้นไปไง
1: แต่ระบบเรียนที่อเมริกากับ
2: ไม่เหมือนกัน
1: ไทยไม่เหมือนกันประวัติศาสตร์เลยก็ไม่
2: แกที่เยอรมัน
1: เออใช่ไม่เหมือนกันคนแบบ
0: แกจะฟังจุดกำเนิดของไฟฟ้ามาแค่จะบอกเขาผูกว่าวขึ้นไปแล้วก็ผูกกุญแจขึ้นไปที่หางว่าวแล้วก็ปล่อยขึ้นไปตอนที่ฝนตกฟ้าผ่าแล้วพอฟ้าผ่ากุญแจปั๊บนะก็เลยเป็นจุดกำเนิดของไฟฟ้าที่เรามีใช้อยู่ในทุกวันนี้จากเบนจามินแฟรงกิน
2: พี่เคมีความรู้มากอ่ะมันดูไม่เหมือนเลยนะ
0: ตัดสินคนที่หน้าตาไม่ได้โง่แบบหน้าตา
2: ไม่หนูตัดสินจากพฤติกรรมเลยหนูไม่ได้ตัดสินแรงกว่า
1: เขาอาจจะรู้แค่นี้ก็ได
2: ้โอ้ยอย่าบูลลี่เอาไปเบรกกันก่อนปะเอายางหรอ
0: พักกันสักครู่
2: แล้วเบรกแล้วเบรกแล้วเบรกแล้วเบรกแล้ว
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเปิดโอกาสให้มาตูมเรื่องของแตงโมครับ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
9: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
5: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
10: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายยี่สุภาพโอสถ
0: 28นาทีก่อน9โมงเช้าขอบคุณที่ใช้เวลาวันหยุดกับเรานะครับด้าคุณรู้จริงเรื่องนี้คุณพลไล่ฟังหน่อยสิผมพยายามอ่านอะแต่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจ
2: เมื่อวานผลกระแสใช่ไหม
1: ผลกระแสสนุกมาก
2: หนูไม่ได้ตามเลยไหนเล่าสิ
1: ตามเรื่องชาวบ้านอะมันเป็นรายการผลกระแสที่สนุก
2: เล่าแบบคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้แค่ว่าแบบพี่ป๋องออกมาโพสเศร้า
1: ย้อนไปก่อนย้อนไปก่อนก็คือว่ามีนักข่าวช่อง8ออกมาเปิดบอกว่านะบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงมาร้องเรียนต้องการความเป็นธรรมเพราะว่าโดนนักเล่าเรื่องผีอะหลอกลวงโดยการที่แบบในเชิงชู้สาว
0: รู้ชื่อได้ไหม
1: ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเดี๋ยวจะไปทีละสเต็ปตอนแรกบอกแบบนี้ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อเสร็จแล้วนะคะนักข่าวก็ทำข่าวว่าผู้หญิงคนนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาอะโดนผู้ชายเป็นนักเล่าเรื่องผีคนนึงจากรายการดังอะหลอกแล้วก็แอบคบผู้หญิงหลายๆคนคบซ้อนอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยคนก็ไปสืบหาไปๆมาๆคนก็หวยไปออกที่พี่ป๋องกับพลก่อนหวยไปออกพี่ป๋อง
2: ว่าเป็นป๋องแน่
1: ป๋องกับพลแน
2: ่น่าจะเป็นคนที่ทำผู้หญิง
1: ฉันยอมรับฉันอ่านตอนแรกฉันคิดว่าพี่ป๋องกับพลจนตอนหลังเนี่ยก็คือพี่หนุ่มกรรชัยก็ออกมาบอกว่าไม่ใช่ป๋องนะครับอะไรประมาณนี
2: ้
1: ป๋องเขาแก่แล้วไม่น่าใช่ไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้และสุดท้ายจนรายการเดอะช็อคเองเนี่ยออกจดหมายบอกว่ามีการพักงานเจ้าทีมงานของThe Shock Radio นะคะนั่นก็คือทองใหม่ระบุเลยว่าพักงานทองใหม
0: ่
1: คนก
0: ็
1: บอกอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นนะข่าวที่ออกก็คือทองใหม่พอเขาก็เลยได้มีการขุดคุยจนกระทั่งเมื่อวานค่ะก็คุณเกตก็คือคู่กรณีของทองใหม่เนี่ยไปออกรายการโหนกระแสก็เล่าให้ฟังหมดเลยว่าเกิดอะไร
2: โดนอะไรบ้าง
1: ที่โดนนักเล่าเรื่องผีเนี่ยมาหลอกเขาอะไรยังไงบ้างนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยพี่หนุ่มก็ไล่เรียงอันนี้เหตุการณ์ในรายการโหนกระแสนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยพี่หนุ่มเขาก็เล่าให้ฟังว่าคุณเกตไปเจอกับทองใหม่ได้ยังไงคุณเกตได้ด้วยความที่อายุเยอะกว่าทองใหม่นะเกตเนี่ยก็เป็นนักเล่าเรื่องผีเหมือนกันนะคะแล้วก็รู้จักกันในแวดวงของนักเล่าเรื่องผีคุณเกตเนี่ยก็บอกว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยรู้จักเขาเพราะว่า ไปเตือนทองใหม่ด้วยความที่มันมีมิจฉาชีพคนหนึ่งชอบมาใกล้ชิดกับนักเล่าเรื่องผีแล้วก็หลอกเงินประมาณนี้อะไรประมาณนี้ก็เลยแค่เตือนบอกว่าตอนนั้นทองใหม่เขาก็กำลังดังเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าก็เตือนบอกว่าเอ้ยทองใหม่ระวังคนนี้นะที่เขาจะพยายามแบบใกล้ชิดนักเล่าเรื่องผีแล้วก็จะแบบเหมือนจะหลอกเอาเงินเขาเป็นมิจฉาชีพให้ระวังคนนี้นะนั่นคือจุดเริ่มต้นเสร็จแล้วเพื่อนน่ะของเกดก็ไปบอกทองใหม่ใช่ไหมหลังจากนั้นทองใหม่ก็ส่งข้อความไลน์มาขอบคุณขอบคุณหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการเจอกันบ้างตามงานอะไรก็ว่าไปจุดที่ได้มีการโอกาสเจอกันคุณเกดเล่าให้ฟังว่าทองใหม่สปาร์
2: กก็คือแบบปิงปัง
1: ปิงปังก็ได้มีการแบบจีบแต่ตอนนั้นคุณเกดบอกเขาไม่รู้ว่าจีบก็มีการส่งข้อความมาว่าแบบเป็นขอบคุณมากนะครับที่เตือนและช่วงนี้พี่ใช้น้ำหอมอะไร
2: จุดไปเรื่องไปดาน
1: น้ำหอมอะไรชอบน้ำหอมแบบไหนแต่งตัวแบบไหน
2: ซึ่งมาดาฟินไม่ได้สปอนเซอร์
1: ไม่ได้สปอนเซอร์
2: โอเคขอโทษ
1: เสร็จแล้วเนี่ยทองใหม่ผสมน้ำหอมที่มีขวดเดียวเฉพาะให้คุณเกด
2: เป็นฟีลแบบจีบเอยเธอสเปเชียลปะ
1: คุณเกดก็ขอบคุณแล้วก็มีการคุยกันนั่นก็คือเริ่มเปิดใจ
2: ต่อแตะไป
1: ต่อแตะไปเรื่อยๆแล้วก็จอดมุกไปเรื่อยๆนะคะ
2: เ
1: สร็จแล้วมีการหยอดมุกอันนี้ตลกมาก
2: ยังไง
1: ทองใหม่เขามีมุกบอกว่า
2: เขาจะมีมุกเขา
1: ผมชอบพี่นะครับแต่ถ้าพี่ไม่โอเคเหมือนแบบสมมติว่าถ้ามีช็อกกันแมงสาบขีดไว้ผมจะไม่ข้ามไปเพราะผมจะชักแงะแง
0: ะเขาพูดอย่างนี้เหรอพูดอย่างนี้เหรอเอ้ยใช้ได้
2: จริงหรอ
0: ใช้ได้
2: เขาเป็นแมงสาบหรอ
1: ในฐานะเฮียรู้สึกไงคะมุกจีบอีกอันนี
0: ้ขอโทษส่วนตัว
1: ไหมคอมเมนต์เลยค่ะ
0: ไม่ผ่านขอโทษ
1: ไม่ผ่านเหรอ
0: ไม่ผ่านไม่ผ่าน
2: จะข้ามหรือไม่ข้ามสรุป
1: ก็เขาเปิดให้ผู้หญิงเขาพูดว่าแต่ผู้หญิงเขาพิการไปเปิดเล็ก
2: ๆก็คือแบบมีความแบบฉันไม่ได้ท่านก็ไม่ได้แบบปิดนะ
0: ขีดเส้นไว้เดี๋ยวผมจะตายแงกๆกันเหรออ
1: ๋อขีดเส้นถ้าผมมาชอบพี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่ขีดเส้นไว้อย่างเช่นถ้าผมเป็นแมงสาบถ้าพี่ขีดเส้นช็อกกันแมงสาบเอาไว้เนี่ยผมก็จะไม่ข้ามไปเพราะผมกลัวแ
0: ชร์ตายกระดักกระดักกระดักกระดักกระดัก
1: นี่จีบหญิงแบบนี้ผู้หญิงเขาก็เริ่มแบบเปิดใจ
2: มึงเก็บปะถ้าผู้ชายแบบนี้มาจีบเราที่โต๊ะอาหารเราคงมองตากับเพื่อนและบูลลี่เขาว่าแต่ก็โอเคเข้าใจแหละบางคนเขาอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้เราก็ต้องแบบ
1: ผู้หญิงเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่ยอมรับ
2: ผู้หญิงก็หยิบใบก้อน
0: ไม่ใช่
1: ตอนแรกอ่ะคุณเกดอ่ะก็บอกว่าที่มาจีบอ่ะเป็นเพราะว่าแบบที่คุณทองใหม่มาจีบอ่ะก็ไม่กล้าที่จะสนิทด้วยเพราะว่าเข้าใจว่าเขามีแฟนแล้วตอนแรกจนตอนหลังเนี่ยก็คือทางทองใหม่บอกว่าเลิกกับแฟนแล้วเคลียร์กันหมดแล้วก็เลยเปิดใจคบกัน
2: สรุปเขาคบนะ
1: คบกัน
2: แล้วไงต่อ
1: ช่วงคบกันใหม่ๆเนี่ยทองใหม่มีอาการหึงหวงมากคุณเกดไม่สามารถใกล้ชิดกับผู้ชายคนไหนได้เลยสมมติว่าถ้ามีผู้ชาย
2: พอปรุงน้ำหอมให้
1: ใช่ปรุงน้ำหอมให้ถ้ามีผู้ชายคนไหนอะมาใกล้ชิดจะทะเลาะกันหึงเคยหึงแม้กระทั่งน้องชายที่พาคุณเกดไปโรงพยาบาล
2: เฮ้ยเขาอาจจะแค่พาไปโรงพยาบาลเฉยๆก็ได
1: ้เสร็จแล้วเนี่ยก็คบกันไปสักประมาณ2เดือนมันมีเรื่องเอ๊ะนะคะแล้วก็เลยมีการแบบทะเลาะกันจนตอนหลังอ่ะทองใหม่สารภาพว่าตัวเองอ่ะจดทะเบียนสมรสแล้ว
2: อ้าว
1: จดทะเบียนสมรสแล้วแล้วก็มีลูกด้วยกัน1คน
0: แล้วคุณเดี๋ยวก่อนทองใหม่นี่ก็คือจดทะเบียนแล้วแล้วก็มีลูกแล้วด้วย
1: ใช่
0: ก็คือมีภรรยาอยู่ด้วยมีภรรยาอยู่แล้ว
1: แต่เขาพูดว่า
2: เลิกกับเมียแล้ว
1: แต่เขาอ่ะไม่มีความสัมพันธ์กับเมียแล้วแต่จดทะเบียนอยู่เพราะว่าเรื่องนี้สินแต่แยกกันอยู่แล้วไม่มีความสัมพันธ์เชิงสามีภรรยากันแล้ว
2: พอละครอยู่ในนี
1: ้แต่ก็ยังมีทะเบียนสมรสอยู
2: ่
1: แต่จะเคลียร์ภายในปีนี
2: ้
1: ผู้ชายเขาติ่งไว้แบบนี้นะคะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเขาก็ไปเดินห้างคุณเกดบอกว่าไปเดินห้างด้วยกันก็ตามสไตล์ของคนเป็นแฟนกันมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาคุณเกดแล้วพูดว่าเธอเป็นใครอ่ะ
2: เฮ้ยช่องวันจากเอละครเคยดูแล้วเรื่องนี
1: ้คุณเกดตกใจ
2: ปึ้ง
1: ก็เลยถามทองใหม่ว่านี่คืออะไรทองใหม่บอกไม่มีอะไรนี่คือซาแซง
0: แฟนคลับแฟนคลับ
2: จริงเหรอจริงเหรอแกจริงปะเนี่ยเขาให้สั่งนี้เหรอ
0: จริ
1: งแล้วผู้หญิงอ่ะพอมันเอ๊ะเนาะเขาก็เราต้องแบบหาความจริงเนาะว่าอย่างเงี้ยสรุปอ่ะ เขาก็สืบไปสืบมาดูไปดูมาสืบไป
2: ไม่เพี้ยนแบบนึงนะคุณทองใหม่อะไรเนี่ยเขาดังในมุม
1: ในมุม
2: แบบ
1: มี
2: แฟนคลับไหมเขามีแฟนคลับมีแฟน
1: เขาม
2: ีแฟนคลับก็เป็นอ่ะไงก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่พอหัวซาแซงอ่ะ
1: มันเลยตลกดี
2: โอเค
1: เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็พอหลังตอนดัดงานเขาก็ไปสืบเขาก็เลยไปเจอเว้ยว่าแบบอ๋อผู้หญิงที่มาทักเขาที่ห้างวันนั้น
2: อ
1: ่ะเป็นเมียคนกลางเมียคนที่สอง
2: ก็คือไม่ใช่เมียคนโจ
1: ทย์ทองใหม่อ่ะมีเมียหลวง
2: แล้วก็
1: เมียคนกลางแล้วก็เมียคนคุณเกศน่ะเป็นเมียคนที่สาม
2: เป็นคนล่าสุด
1: เป็นแฟนคน
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคต้องไม่เดินมาถามว่าหล่อนเป็นใครต้องพูดว่าเดินหน้าบานมาชนะขึ้นมานี่หน่อยจะคุยกับเจอเรื่อง
1: แต่พอแบบคุณเกศอ่ะไปสืบมาก็ได้มีการคุยกันก็ทะเลาะกันอีกจนตอนหลังท้องใหม่บอกว่าเลิกกับคนกลางไปแล้ว
2: เ
1: ขาเป็นข้าราชการด้วยเลิกกันไปแล้วแล้วก็จะคบกับคุณเกศแบบเปิดเผย
0: อ
1: ันนี้เขาเคลียร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณเกศก็ได้มีโอกาสเคลียร์ใจกับบรรดาผู้หญิงของท้องใหม
2: ่
1: หลังจากนั้นพอรู้ว่าอ่ะมีเมียคนที่สองแล้วตัวเองเป็นคนที่สามใช่ไหมก็แต่คนที่สองอะเลิกไปแล้วก็เหลือเมียหลวงที่ยังจดทะเบียนสมรสก็เลยได้มีการเคลียร์กันเคลียร์ใจกันแต่คุณเกศบอกว่าเมียหลวงเขาเป็นคนดีมากนะแต่ว่าเขาอะเมียหลวงเนี่ยเลิกจริงๆแต่ยังมีทะเบียนสมรสค้างคากันอยู
2: ่
1: ก็มีการเคลียร์ใจกัน
2: เนี่ยที่ถามอยากรู้อะขอขั้นจังหวะก่อนพี่ได้ยังไม่จบใช่ไหม
1: ยังยาวด้วย
2: อยากรู้ว่าเนี่ยที่เล่ามาเนี่ยคนดูเขาได้เลยวะ
1: สนุกเรื่องชาวบ้านไงไม่มีอะไรเลย
0: ในวันหยุด
1: ไม่มีประโยชน์อะไร
2: ตุ้มอยากให้ทุกคนน่ะตั้งใจฟังจริงนะเพราะว่าเนี่ยตุ้มจัดรายการพี่ดาด้ามาบ่อยนานครั้งมากที่จะเห็นดาด้าเล่าข่าวแบบนอนสคริปต์เลยป่ะมันคือนอนสคริปต์พี่ดาเล่ามาจากที่แบบ
0: เขารู้จริง
2: เขาไปอ่านมาให้เราเลยอ่ะ
1: เสร็จแล้วเว้ย
2: แล้วไงต่อสนุกมากแม
0: ่
2: สนุกมาก
0: พอแบบตุ้มบอกกับแฟนพี่หน่อยนี่อยากฟัง
1: พอเขารู้ว่ามีผู้หญิงกี่คนอะไรยังไงเขาก็เลยไปเคลียร์กับเมียหลวงแต่คุณเกศพูดว่าเมียหลวงเป็นคนดีนะคะแล้วก็เลยได้มีการเคลียร์ใจกันเมียหลวงก็เล่าให้ฟังว่าพฤติกรรมตอนที่คบกับทองใหม่อ่ะก็เป็นคนขี้หึงแบบนี้แหละแล้วก็มีพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องทางเพจที่แปลก
2: ๆ
1: ชอบอัดคลิปวิดีโอในขณะที่มีป้าๆเข้าใจยัง
2: เป็นฟีลแบบ SM หรือเปล่าเป็นฟีลแบบแอบถ่ายคลิปวายดู
1: ได้มีการคุยกับเมียหลวง
2: จะเปิดช่องหรือเปล่า
1: แบบมีความ
2: เอาละใครจะรู
1: ้มีรสนิยมแปลกๆตรงนี้อะไรประมาณนี้ก็บอกว่าเตือนภรรยาคนแรกอ่ะเขาก็เลยเตือนบอกว่าคุณเกศต้องระวังนะถ้าพบกับทองใหม่ตรงเนี้ย
2: ระวังหลุดนะ
1: เออระวังนะเพราะเขาชอบแอบถ่ายประมาณสไตล์
2: ผ
1: ู้
2: หญ
1: ิ
2: งเตือนกันผู้หญิงเตือนกัน
1: ทีเนี้ยจุดอ่ะพี่หนุ่มเขาเลยถามว่าแล้วทะเลาะกันตอนไหนเพราะดูจากในแชทมันก็ยังคุยกันดีอยู่เออแหวนกันอยู่เขาบอกว่าเรื่องที่มันทะเลาะกันเนี่ยมันเกิดจากวันที่ทองใหม่เนี่ยไปเล่าเรื่องผีที่รายการวิทยุรายการหนึ่งแต่ไม่ใช่รายการพี่ป๋อง
2: คือตัวเขาเองโทรไปเล่า
1: เขาเป็นนักเล่าเรื่องผีเธอพวกนี้ได้เงิน
2: เข้าใจป่ะอ๋อหร
1: อ
2: โอ้ว้าร
1: ายการเธอใครจะมีเจอผีได้ทุกวัน
2: เข้าใจ
1: แล้วเข้าใจป
2: ่
1: ะ
2: เฮ้ยจะได้เดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวแชทหลุดดาด้านะอะไรให้ต่อ
1: รายการเขาต้องหาคนเล
2: ่
1: า
2: โอเคเข้าใจได้ขอโทษด้วยฮะ
1: แต
2: ่
1: อ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: ไม่ใช่เด
2: ือ
1: ดท้องนะเป็นอีกรายการหนึ่งคุณเกศน่ะก็แบบไปคุยแบบไปแซวอ่ะไปฟังก็ให้กำลังใจทองใหม
2: ่กำลังแบบหวานแหวว
1: สักพักหนึ่งมันมีแฟนเก่าของทองใหม
2: ่อ่ะ
1: ส่งข้อความมาในรายการนั้น
2: อ
1: ่ะรายการมันออนใน YouTube เน
2: า
1: ะ
2: มันเป็นฟิลไลฟ์สดแชทสดเหมือนที่ตอนเนี้ยยายเขียนกันอยู่เนี่ยมาร์คโอเวอร์ไปเนี่ยเหมียวแคทเซเลบบาร์ดเนี่ยเขียนกันไม่หยุด
1: เสร็จแล้วอ่ะ
2: มันหยุดหล่อนกันไม่หยุดกันเน
1: า
2: ะ
1: พอแฟนเก่าของท้องใหม่ส่งข้อความมา
2: ปึ้งประมาณไหนข้อความ
1: เยอะก็คุยแบบคุยแซวๆอะไรอย่างเงี้ยข้อความของคุณเกศหายหมดเลย
0: หมายถึงอะไร
2: หมายถึงว่าคุณเกศพิมพ์เหมือนกันถูกไหมสมมติว่าท้องดีจัดรายการสวัสดีครับผมมีเรื่องผีมาเล่าว้าวแล้วคุณเกศก็พิมพ์เข้าไปว่าอ๋อรอฟังนะคะ
1: อะไรอย่างน
2: ั้
1: น
2: แล้วแฟนเก่าเขาก็พิมพ์เหมือนกันแต่ไอ้ข้อความของแฟนเก่าเห็นแต่ข้อความของคุณเกศจะถูกอันเซน
1: ใช่อ
2: ุ๊ยฉันไม่รู้อ่ะฉันไม่หายไปไม่รู้ว่าอันเซนหรือเปล่า
1: เกศเขาเลยโมโหว่าเฮ
2: ้ย
1: อะไรวะ
2: แป้นพิมพ์พังหรือเปล่า
1: ทำไมแล้วเกศก็เข้าใจว่าทองใหม่อ่ะน่าจะลบ
2: น่าจะดีลีท
1: เออ
2: ซึ่งมันต้องเป็นคนที่เป็นเจ้าของแอดมินนะถึงทำได้ถูกปะ
1: ใช่ก็ต้อง
0: มีการส่งซิกกันด้วยเวลาลบเนี่ย
1: นึกออกปะเขาน่าลัก
2: ส่งซิกยังไง
1: ไม่หรอกแต่เราก็ไม่รู้ว่ารูปแบบรายการอ่ะไม่รู้ว่าทองใหม่คุมไอ้พวกข้อความแชท
2: หรือเปล่า
1: เราก็ไม่รู
0: ้ไม่น่าจะนะ
1: เออแต่ไม่รู้ไงอันเนี้ยไม่รู้แต่เกศอ่ะโมโหไปแล้วทำไมถึงลบเพราะว่าอ้าวทำไมต้องลบแต่ข้อความเกศไม่ทำไมข้อความแฟนเก่ายังมีอยู่ เขาก็โกรธ
2: ไม่แล้วคุณเก๋เขารู้ไหมว่าเป็นแฟนเก่าอยู่ตรงน
1: ี้
2: ตั้งแต่แรก
1: รู้
2: ก็เลยพิมพ์เข้าไปหรอ
1: ไม่ก็คือแบบตอนแรกไม่รู้หรอกว่าแฟนเก่าดูอยู่หรือเปล่าหรืออะไรเข้าใจป่ะแต่มันเห็นข้อความไงว่าคนนี้คือแฟนเก่า
2: ก็ใช่ไงก็คือรู้พอเห็นข้อความแล้วรู้ก็ยังจะพิมพ์ให้ไปสู้กันในนั้นหรอ
1: เสร็จแล้วก็เลยโกรธที่แบบโกรธที่แบบทำไมทองใหม่ยังติดต่อแฟนเก่าอยู่ในบางเคียหมดแล้วอะไรประมาณนี้เออแล้วก็เสร็จแล้วก็เลยแบบแล้วพี่หนุ่มก็เลยแบบอ้าวสรุปมันกดได้เรื่องแค่นี้หรอ
2: เออที่รู้สึกว่ามันดูแบบเหมือนทะเลาะกันเองแล้วมาตีให้ชาวบ้านรู้ทำไม
1: เออเสร็จแล้วเนี่ยคุณเก๋บอกว่าแล้วมันมีประเด็นนึงว่าจริงๆอ่ะข่าวเนี้ยทำไมมันถึงเป็นข่าวดัง
2: เออ
1: เป็นเพราะว่าแบบคุณเก๋เอาไปบอกสื่อหรือเปล่าคุณเก๋ว่าปฏิเสธ
2: ที่จั่วว่าแบบว่ามีนักจัดรายการวิทยุชื่อดังล่อลวงผู้หญิงอะไรแบบจั่วมาใหญ่มาก
1: ใช่เสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็บอกอีกประเด็นนึงที่เขาโกรธทองใหม
2: ่
1: เขาหาว่าเก๋เป็นตัวซวยเพราะว่าหลังจากที่เก๋ขอเลิกอ่ะเลิกกันอ่ะอยู่ดีเขาก็โพสต์บอกว่าชีวิตเขาดีขึ้น
2: เอาก็เป็นเรื่องปกติ strategy ของการใช้ชีวิตมนุษย์อยากให้แฟนเก่าเรารู้สึกว่าเสียดายแล้วหรือรู้สึกไม่ดีกับเรา
1: เขาก็เลยรู้สึกว่าไอ้การโพสต์แบบเนี้ยเขาไม่โอเคแบบทำไมแบบมองเขาเป็น
2: มึงมันเรื่องส่วนตัวหยุ่มหยิมมากเลยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของชาวบ้าน
1: แล้วก็แบบว่าพอหลังจากเลิกกับเขาว่าอยู่ดีก็บอกอุ้ยชีวิตดีขึ้นเลยได้เงินมา 200,000 อะไรประมาณ
2: ประมาณแบบเลิกกับกูไปได้เงินสด
1: มันประมาณ
2: ก็เรื่องส่วนตัวอยู่ดี
1: นั่นแหละประมาณนั้น
2: เหลือไงต่อ
1: เสร็จแล้วเนี่ยมันมีย
0: ังไม่จบอีกอ่ะ
2: โหโคตรยาวมหากาพย์มาก
1: มันมีอีกประเด็นนึงเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของแบบพอคุณเกศจะเลิกอ่ะจะเลิกอย่างเงี้ยทองใหม่ไม่ยอมคุณเกศตามคำบอกเล่าของคุณเกศนะคุณใหม่ไม่ยอมทุกครั้งที่จะเลิกทุกครั้งที่จะเลิกเนี่ยทองใหม่เนี่ยจะพยายามขู่บอกว่าเลิกนะเดี๋ยวเจอดีมีภาพ
2: ที่ถ่ายไว
1: ้แต่จริงๆอ่ะคุณเก๋บอกจริงๆมันเป็นภาพ AI นะ AI แบบว่าไปเจนภาพอ่ะทำเหมือนแบบเกดมีความสัมพันธ์กับผู้ชาย
2: เรื่องเนี้ยก็เหมือน AI ทั้งเรื่องเหมือนละครผลไม้ จริงคุณเกดคือไม่ใช่แค่ภาพ AI หรอเรื่องของคุณตอนเนี้ยเหมือนละครผลไม
1: ้มันมีช็อตเด็ดแอลตอนที่เขาออกมาแฉทอง
2: ยังไงอีก
1: พอแบบมีรสนิยมทางเพศ
2: แปลกๆครับผมก็จําดี
1: เนาะเสร็จแล้วเว้ยคุณเกดเล่าให้ฟังบอกว่าทองใหม่เนี่ยเขาเป็นหมอดูด้วยดูดวง
2: ฮะ
1: เป็นหมอดู
2: หมายถึงว่าเอาดวงของแฟนรายการมาด
1: ูเขาเป็นหมอดูดวงเขาบอกว่ามีช็อตหนึ่งเขาอะติดแบบเวลาอยู่ด้วยกันอะจะต้องตัวติดกันตลอดเวลาแต่เวลามีคนโทรมาดูดวงเขาดูดวงผ่านทางมือถือใช่ไหมเสร็จแล้วอะทองใหม่จะชอบให้เกศอยู่ใกล้ๆแล้วก็บางทีอะดูดวงอยู่ก็มีความสัมพันธ์กันได้ด้วย
0: เฮ้ยอ่ะอันนี้โอเคเรื่องน่าสนใจแล้วอันน
2: ี
0: ้น่าสนใจแล้วเล่าต่อได้เล่าต่อเดี๋ยวค่อยโฆษณาแล้วกันนะอยากฟังต่อเอาดี
2: ๆจริงวันนี้เขาพูดอย่างนี้เลยหรอพี่ด้า
0: พูดแล้วพูดออกสื่อเหรอ
1: ตลกมาก
0: เหรอ
2: ใครพูด
1: ผู้ชายคุณเกศคุณเกศบอกว่าตอนที่แบบบางทีอะเกศบอกเวลาเขาดูดวงอะเกศก็ต้องการให้เขามีสมาธิก็จะไปอยู่อีกห้องนึงก็ให้เขาแบบตั้งใจดูดวงให้ลูกดวงแต่ว่าทองใหม่บอกว่าไม่จำเป็นเขาไม่ต้องมีสมาธิก็คือ
2: ยังไงวะมันยังไงพี่ด้ามันไม่
0: ได้เดี๋ยวมัน
2: จะเป็นอะไรเอามาเล่าวะ
1: ไม่เบรกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา EP 2ค่ะไป
0: เดี๋ยวไม่จบอีกเหรอ
1: เดี๋ยวกลับมายาวมันยาว
0: เดี๋ยวมีคาแรคเตอร์ใหม่เข้ามาด้วยสักครู่เดียว
11: แฉข่าวเช้า
12: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
15: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
14: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
15: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
14: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
5: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุขภาพโอสถ
6: 10นาทีก่อน9โมงเช้ากลับมาสู่เรื่องราวของทองใหม่และเกดโดยดีเจดาดา
7: ต่อ
8: บรินดาด้นสด
7: เสร็จแล้วเนี่ยพอแบบพอมาพูดถึงอีตอนที่เขาแบบมีอะไรแบบป้าบในขณะที่ดูดวงใช่ไหม
8: เออเข้าใจละ
7: ทองใหม่อ่ะโทรโฟนอินมาเลย
8: ก็คือ
7: ขอชี้แจงในพาร์ท
8: หมายถึงว่าพอเขาเล่าถึงจุดนี้ปุ๊บทองใหม่โทรเข้ารายการหนกระแส
7: ใช่บอกว่าผมขอเล่าในจุดของผม
8: อ่ะโอเค
7: ส
8: ิ่
7: งที่คุณเกดพูดอ่ะบางทีอ่ะบาง
8: มันอาจจะแบบแต่งมาบวกมา
7: บอกว่าผมไม่เคยทำอะไรแบบนั้น
8: แบบไม่เคยอันดับแรกคือไม่เคยมีความสัมพันธ์กันในด้าน
7: ตอนแรกบางส่วนน่ะคุณเกดบอกว่าเขาอะเวลาดูดวงเขาชอบไปแบบไปจีบลูกดวงไปจีบคนที่มาดูดวง
8: ซึ่งความจริงคือไม่ใช่
7: เขาบอกว่าทําไมบอกส่วนใหญ่คนมาดูดวงกับผมอะดูผ่านโทรศัพท์และส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศมันจะมีความสัมพันธ์ได้ยังไงอันนี้ไม่จริง
8: ทำไมอะก็แลกไลน์ได้นะไม่รู้ไม่รู้ไม่ร
7: ู้ว่าต้องให้เกดเขาออกมาชี้แจง
8: แล้วให้ความเป็นธรรม
7: ให้ความเป็นธรรม
8: แล้วต่อ
7: และมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่คุณเกดอ่ะเขามาชี้แจงว่าคุณเกดอ่ะเคยบอกว่าทองใหม่มีรสนิยมแปลกๆใช่ไหมที่ชอบแอบถ่ายทองใหม่บอกว่าผมอ่ะไม่ได้ถ่ายตอนที่เขามีความสัมพันธ์อะไรใดๆเลยนะผมยอมรับว่าผมถ่ายตอนที่เขาหลับเพราะว่าที่ผ่านมาคุณเกดไม่ให้ผมถ่ายรูปเลยแต่ผมถ่ายได้ก็คือแอบถ่ายตอนเขาหลับแต่ไอ้ภาพหลับอ่ะมันจะเป็นภาพที่กระโปรงมันถกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบ
8: ไม่เรียบร้อย
7: มันก็ไม่เรียบร้อยคุณเกดก็สั่งให้เขาลบแต่เขาก็ไม่ได้ลบ
8: แค่นี
7: ้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการแบบว่าไปแบบข่มขู่อะไรเงี้ยทองใหม่ปฏิเสธบอกว่าเขาไม่ได้ข่มขู่ไม่ได้ข่มขู่แต่ว่าคนเป็นแฟนกันน่ะเวลาเลิกกันทะเลาะกันน่ะมันก็เป็นตามวิสัยของคนเป็นแฟนกันอะไรประมาณนี้ส่วนเรื่องรสนิยมทางเพจที่แปลกๆอ่ะเขาบอกว่าทำไมต้องเอามาเปิดโปงมันคนเป็นแฟนกันเราคุยกันเล่น
8: อันนี้คือทำจริงไม่จริงไม่รู้แต่เขารู้สึกว่าคุยกันตอนเป็นแฟนกันเล่น
7: ๆใช่คุยกันไปตอนเล่น
8: ๆแล้วทำไมเอามาเล่ากันตรงน
7: ี้ทำไมเอามาเล่าตรงเนี้ยอันเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่โอเคนะเสร็จแล้วเนี่ยมันมีประเด็นนึงแล้วทองใหม่ก็หลุดมาบอกว่าคุณน่ะยิ่งกว่าผมอีกคุณแต่งงานมีสามีแล้ว
8: อ้าว
7: แล้วยังจดทะเบียนสมรสกันอยู่บ้านหลังเดียวกัน
8: อ้าว
7: ยังแบบ
8: ตึ๊ดดึ๊งละครพีคล็อกไปเลย
7: อะไรวะเนี่ยสรุปแล้วคุณเกดมีสามีแล้วหรอ
9: มีสามีแล้วจ้า
8: พล็อตทวิสต์ไปเลยแล้วไงต่อ
7: ก็บอกว่าเนี่ยแล้วคุณโจเนี่ย
8: แล้วคุณทองดีเขาเป็นฟิลเหมือนเป็นฟิลเด็กเอ็นเหรอวะ
7: ใครนะ
8: ไม่ถึงว่าคุณทองเนี่ย
7: ทองใหม่
8: ทองดีคุณทองใหม่เขาเหมือนแบบเป็นเด็กเอ็นยายคุณเกดหรอทำไมถึงแบบ
7: เขาเป็นนักเล่าสังคมนักเล่าเรื่องผีอะเวลาเจอมันก็จะไปสปาร์กันเหมือน
8: แต่ตอนเนี้ยคือผัวเขาว่าสามีเขาว่ารู้เรื่องหมดแล้วด
7: ิรู้เรื่องหมดแล้วก็คือแล้วตอนแรกอะก็คือคุณเกดอะบอกกับทองใหม่นะว่ามีลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายอะทองใหม่มารู้ว่าม
8: ีลูกติด
7: มีลูกติดสุดท้ายมารู้ว่าแบบอยู่บ้านเดียวกับอดีตสามี
8: ก็คือยังอยู่
7: ด้วยกันแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันนี่เขาบอกแบบนี้ประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็คือ
9: ยังไม่จบ
7: หลังจากนั้นเนี่ยก็คือทองใหม่ก็ออกมาเปิดโปงหมดเลยว่าสิ่งที่คุณเกดพูดอ่ะมันไม่ใช่ทั้งหมดนะ อยากขอความเป็นธรรมให้เขาทีนี้ทนายพัทเขาก็เลยบอกเอาอย่างนี้ทองใหม่บอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าเรื่องนี้จะให้จบเกดต้องขอโทษเกดต้องขอโทษผมก็จะไม่ฟ้องเรื่องที่เกดออกมาเปิดโปงว่าแบบเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงผมจะไม่เปิดโปงใดๆจบกันไปแต่เกดต้องขอโทษ
8: แล้วเกดขอโทษไหม
7: ทำไมเกดต้องขอโทษศีลข้อ3คุณยังรักษาไม่ได้เลยเกดจะไม่ขอโทษ
9: แล้วศีลข้อ3คือ
8: การเมสุวิชาจารา
7: ภาษาได้ไหมคะ
8: อุ้ย
9: ได้นานแล้วจ้า
8: พี่
7: เสร็จแล้วเนี่ยก็คือสักพักนึงอันนี้เล่าให้ฟังนะเขาก็เถียงกันไปเถียงกันมาทนายพัชก็บอกเอาอย่างนี้เราทำความข้อตกลงกันไหมว่าสิ่งที่คุณอยากได้1 2 3 4แล้วก็ขออนุญาตให้เปิดเผยต่อสาธารณชนทั้งคู่ยอมมีการโฟนอินพี่ พี่ป๋องกระพลพี่ป๋องกระพลเป็นยังไงบ้างพี่ป๋องบอกกูปวดหัวกูไม่รู้แล้วกูไม่รู้แล้ว
8: เออแต่พี่ป๋องเขาน่าจะไม่มันเรื่องส่วนตัวจริงจริงอ่ะมันไม่เกี่ยวกับงาน
7: ทั้งคู่ทั้งเกศแล้วก็ทองใหม่อ่ะก็เป็นน้องที่น่ารักของผมผมก็รักทั้งคู่นะแต่ตอนนี้ผมต้องพักงานทองใหม่ก่อนพักงานทองใหม่ก่อน
9: เข้าใจแล้ว
7: เออแต่คุณเกศเนี่ยก็ยังมาเล่าได้แต่คุณเกศบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปเดี๋ยวช็อกแล้วเขาไปอยู่อีกรายการนึง
8: แต่ว่า
7: ประมาณนี
8: ้คุณป๋องเขาซีเรียสป่ะตอนคุยอ่ะ
7: ก็ปวดหัวยอมรับว่าพี่ป๋องก็เครียดแล้วก็ต้องพักงานทองใหม่เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาหาข้อสรุปไม่ได้ตอนหลังทนายพัชก็เลยเคลียร์บอกว่าข้อตกลงกันตามนี้นะประมาณนี้เซ็นข้อตกลงกันแล้วแยกย้ายเสร็จแล้วเรื่องมันพีคตรงไหนรู้ไหม
8: ยังไง
7: คุณโจสามีของ
8: เกย์ที่บอกว่าอยู่บ้านเดียวกันนะ
7: ส่งข้อความมา
8: ว่า
7: บอกว่าผมโจนะครับสามีของคุณเกศผมไม่อยากพูดอะไรเยอะแยะขอพูดสั้นๆทั้งสองคนศีลเสมอกัน
8: เอ้า1ต่อ1
9: เดี๋ยวก่อนนะว่าหมดเวลาเราอัปเดตเรารวบให้อะไรแล้วสุดท้ายคุณโจก็บอกว่าผมกับคุณเกศไม่มีอะไรกันแล้วคือ
7: ไม่ก็คือเลิกกันเอาง่าย
9: ๆต้องกันมานานแล้ว
7: เขาเป็นสามีภรรยาที่ยังมีหย่ากันแล้วแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันพ่อล
9: ู
7: ก
9: ขอบคุณ
7: พ่อลูกอ่ะยังอยากให้แบบ
9: ไ
7: ปดูแลอยู่ด้วยกัน
9: ขอบคุณคุณโจที่ขมวดปมได้จบใน
7: แต่อู้กว่าจะจบนะกว่าจะจบนะทองใหม่ก็พูดถึงประเด็นเนี้ยบอกว่าผมอ่ะเขาไม่เคยให้ผมไปที่บ้านเลยแล้วแบบสามียังติดไอแอร์แท็กเนี่ย5-6อันอยู่ในเกสอยู่เลยยังมีความแบบยังแบบไอเนี้ยเขาเรียกว่ายังติดไอแอร์แท็กอ่ะตามคุณเกศอยู่เลย
8: เฮ้ย
7: อย่าง
9: น
7: ี
9: ้เอาจบแค่นี้ก่อนแล้วกัน
7: สินเสมอกัน
9: สินเสมอกัน
7: แล้วเรื่องนี้สรุป
9: ว่า
7: พี่ป๋องกับพลเป็นเหยื่ออ
9: ่ะสุดยอดอ่ะอย่างนี้ครับชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยกับอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะครับและจะพร้อมเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb นั่นเองและขอบคุณผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุขภาพ
7: โอสดทนายไม่ใช่ทนาย
8: พัชขอโ
7: ท
8: ษท
7: นายชื่ออะไรทนายตุ๋ยทนายตุ๋ย
8: ครับเดลังเบกเดลังเบก
9: ทำไมอ่ะทนายตุ๋ยอ๋อแก้ชื่อเหรอ
7: แก้ชื่อ
9: โอเคสักครู่เดียว
10: แฉข่าวเช้า
11: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
12: พระปรีชาพราวนภาการุณราชรินสายญาติน้ำพระไทยอัมไพผลมงคลสมัยไทยเทวันบันดาลดลราชินีสีแห่งชนทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
13: ปปคอนปปคอนเอ๊ปปคอนปปคอน

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
9: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: ยุงขยง
11: 1
9: แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
13: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน149รูปรับบิณฑบาตจากคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนที่มาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติและความจงรักภักดีโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมถวายพระราชกุศลและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: กองทัพบกผนึกชุมชนเขตพระนครจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569ณสวนสันติชัยปราการคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
14: กองทัพบกโดยสำนักงานเลขานุการกองทัพบกร่วมกับชุมชนเขตพระนครจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569ณสวนสันติชัยปราการโดยมีพันเอกอภิสิทธิ์พินโยชีพ รองเลขานุการกองทัพบกเป็นผู้แทนกองทัพบกนำกำลังพลพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เขตพระนครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยภายในงานจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน20รูปพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลรวมถึงพิธีปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีประชาชนจากชุมชนต่างๆในพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงนอกจากนี้ยังจัดให้มีการแสดงภาพถ่ายพระราชกรณียกิจของพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางพร้อมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยทหารสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาและความร่วมมือในการทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สืบไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
7: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณนิธาเตี้ยเนตรค่ะ
11: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มกันที่ไต้ฝุ่นชังมีพัดขึ้นฝั่งของญี่ปุ่นบริเวณตอนใต้ของจังหวัดวากายามะทางตะวันตกของประเทศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้เกิดฝนตกหนักตามพื้นที่ริมชายฝั่งทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นด้านมหาสมุทรแปซิฟิกองค์การอนามัยโลกปรับลดจำนวนผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาในแอฟริกากลางจากที่มากกว่า900รายเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเหลือเพียง116รายขณะที่ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วทั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาอยู่ที่330รายเหตุการณ์ที่รัสเซียระดมโจมตีทางอากาศต่อยูเครนด้วยขีปนาวุธหลายสิบลูกและโดรนหลายร้อยลำตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นั้นขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น23คนและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า130คนกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิตัลของอิหร่านโดยเป็นการคว่ำบาตรต่อตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิตัลที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่านรวมทั้งเรียกเก็บภาษีจากตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตัลในอิหร่านด้วยนิธาเตี้ยเนตรรายงานค่ะ
15: สามมิถุนาสุภะวารสีเฉลิมพระชนพระราชินีพระมิ่งขวัญ48พรรษาพระบารมีสีอนันต์เฉลิมขวัญวรังคณาสง่าไทยขออัญเชิญเทวาทิสานุทิศประสาทพรพิพิธสำฤทธิ์ผลน้อมถวายพระพรชัยมงคลปวงสกลแซ่ซ้องพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: ปวงราชไทยทั่วถังนคราเชิญเหล่าเทพเทวาผ่องแผ้วสี่รอบพระพรรษายงยิ่งถวายพระพรเพลิดแพร้วพิพัฒน์พร้อมนิรันดร์สมัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่ารอโชคชะตาแต่จงสร้างด้วยสองมือของเราเอง

0: ฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
2: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
3: 13หลัง9โมงเช้า Happy Holiday ทุกคนครับขอบคุณมากที่กดวันหยุดแบบนี้ที่แชร์ข่าวเช้า
4: Fast Class
3: มาโอ้โหนี่วันนี้คอมเมนต์เยอะมากเลยนะวันนี้คนฟังของเรา
5: บอกแล้ววันนี้
6: ทำไมเขาถึงเจ้าชู้กันได้นะต้องทำยังไงไม่เคยทำได้เลยสมโจย
5: สมโจยเธออ
6: ย่าแอบให้มันมาก
5: ว
6: ันหยุดวันหยุดแล้วอะจริตก็หยุดหน่อย
5: อย่าแอบให้มันมากนักนะ
6: เออ
5: จริงๆเมื่อวานน่าจะมีสายเข้าคุณโจกับเยหลวงคุณต้องใหม่นะคะจะสนุกกว่านี้เออจริงนี่เท่าแกเป็นรายการที่ยาวมากนะโหนกระแสเมื่อวานอ่ะก็คือรายการโหนกระแสค
6: ือแล้วตัวไหนแล้วตอนเนี้ยมันจบ
5: เที่ยงป่ะโหนกระแสอ่ะตามหลังอ่ะเที่ยง
6: ใช่ใช่ใช่แล้วจบกี่โมง
5: บ่ายสาม
6: โหสามชั่วโมง
5: แกคิดดูเดี๋ยวฉันน่ะดูนานมาก
6: ไม่มันเกี่ยวกับได้สุดท้ายมันจบยังไง
5: ตอนแรกมันวนเป็นวนอยู่ในอ่างที่สรุปให้ฟังอ่ะเรื่องมันมีอยู่แค่นี้เว้ย
6: ไม่แล้วมันจบยังไง
5: และที่สำคัญคือคุณเกดอ่ะเลิกกันแค่สองสามวันนะแล้วมาออกรายการเลยอ่ะ
6: เพิ่งเลิก
5: ก่อนหน้านี้คุยกันดี
6: แสดงว่านางยังรักกันอยู่ปะ
5: จริงๆอ่ะนี่ว่าเขาก็รักกันแหละแต่ก็คงโอ้โหแบบมีแบบจุดเริ่มต้นคือมีผู้หญิงเขาไปทักในคอมเมนต์ในแชท
6: ไม่แต่ทำไมรู้สึกว่าทำไมคุณเกดเขาถึงต้องใช้วิธีนี้ในการทำลายคน
5: แล้วก็นักข่าวทอลงมาจากโหนกระแสเขาตามหลักเขาต้องมีนักข่าวมารอสัมภาษณ์เนาะ
6: อันนี้ไม่มี
5: นักข่าวก็ตั้งกล้องรอไลฟ์เลยคุณเกดวิ่งหนีขึ้นรถเลยไม่ให้สัมภาษณ
6: ์คือเมื่อวานน่ะตุ้มเห็นนักข่าวเยอะมากไปนั่งรอ
5: เพ
6: รา ะ
5: ว่า
6: ฉันไปช่องสามเมื่อวานก็เห็นแล้วแต่ว่าไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องแค่นี้ไงปกติเวลาเราเห็นพี่ๆสื่อมวลชนรอทำข่าวอะต้องเป็นเรื่องแบบว่าเรื่องใหญ่แบบสายสมุดอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเรื่องใหญ่สายสมุด
5: คุณเก่งก็ขึ้นรถเลยวิ่งหนีขึ้นรถไม่สัมภาษณ์แล้วก็เพราะว่าแบบมันก็จะมีกลุ่มบางคนบอกว่าแบบเหมือนผู้หญิงพูดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยในคอมเมนต์นะแต่บางอันก็แบบหยิบมาเป็นประเด็นไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าใครใช่ไหมแต่ว่าที่คุณโจอ่ะเขาสามีอะของคุณเกดอะอันเนี้ยก็คือน่าจะถือเขาบอกว่าผมโจนะครับเป็นสามีเกดสิงเสมอกันครับ
6: แล้วพอคุณโจออกมาฝั่งคุณนี่ว่าไงบ้างอะ
5: ฮะ
6: ทางฝั่งคุณทอง
5: ใหม
6: ่เออว่าไงบ้าง
5: ทองใหม่ก็เงียบไงก็
6: เงียบเลยหรอ
5: ก็คือ
6: สิงเสมอกันปุ๊บเงียบเลย
5: เออประมาณนี
6: ้แล้วคุณเกดว่าไง
5: เกดก็เงียบ
6: ไม่มีใครแบบกล้าเปิดวอลกับคุณโจ
5: แต่เขาก็คุณโจเนี่ยคือ
6: แต่เขาใช้คำพูดสุภาพ
5: คุณเก๋เขาชัดเจนนะคุณเก๋เขาชัดเจนบอกว่าเขาก็คือเลิกกันแต่อยู่บ้านเดียวกัน
6: อ
5: ยู่บ้านเดียวกันเพื่อลูกเออประมาณนี้แต่ถ้าเป็นฉันน่ะคนเราหย่ากันแล้วอ่ะมันต้องแยกปะวะ
6: อันนี้เรื่องนี้เธอต้องเป็นเธอเลยที่ต้องรีวิวไม่ใช่ฉันเลยเรื่องน
5: ี้ไม่แต่ฉันได้ทำได้สอบได้ชัดเจนสมมติถ้าเราหย่ากันแล้วอะ
3: เข้าใจ
5: ตัดสินใจ
6: หรือว่าเขาอยู่กันแบบ
5: ภรรยากันแล้วต้องแยกบ้าน
6: หรือว่าบ้าน
3: มาแล้วแต่คนว่ะ
6: หรือว่าบ้านเขา
3: ที่มีเพื่อนหลายคนที่หย่ากันแล้วแต่อยู่ด้วยกันเพราะลูก
5: แล้วมีแฟนใหม่กันไหม
3: มีแฟนใหม่กัน
5: แล้วทำยังไงพาแฟนมาบ้าน
3: โนไม่พาถ้าเกิดแฟนใหม่คือใช้ชีวิตนอกบ้าน
6: บ้านนี้เป็นว่าของลูก
3: เพื่อนพี่หลายคนมาก
5: แล้วแฟนใหม่ที่เข้ามาจะอยู่ยังไงอ่ะมัน
3: ชัดเจนเขายังแค่คบเป็นแฟนยังไม่ได้บอกว่า
6: ต้องไม่ดิพี่ได้ทำไมจะอยู่ไม่ได้ก็คือต้องบอกเขาเลยว่าฉันมีลูกติดนะแล้วก็คือแบบเธอมันเป็นแฟนฉันเนี่ยฉันมีลูกนะแล้วก็ตอนนี้อยากกับเมียแล้วแต่ว่าอยู่บ้านนั้นนะบ้านใหญ่อ่ะคืออยู่กับไปอยู่กับลูก
3: ไม่ใช่แค่คนเดียวนะน้าหลายคนเพื่อน
6: แต่เป็นแบบนี้แฟนใหม่อ่ะ
5: สมบัติใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็น
3: ลูกอันนี้เขาบอกไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่ว่าที่ระดับหนึ่งเลยคือลูก
6: แต่แฟนใหม่จะรับ
3: เพื่อลูกเพื่อแบบว่าตอนเย็นกินข้าวกันกับลูกหรือว่าตอนเช้าตื่นมากินข้าวกับลูก
5: แล้วลูกรู้ไหมว่าพ่อแม่หย่ากันแล้ว
3: อันนี้ไม่ได้ถามว่าขี้อย่าไปยุ่ง
6: นะไม่แต่ว่าคือเขาเรียกว่าอะไรนะลูกอ่ะจะต้องแบบเอ้ยไม่ใช่แฟนใหม่อ่ะต้องทำความยอมรับให้ได้ว่าแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาไปนอนบ้านใหญ่อ่ะเขาจะแบบแค่ไปนอนเฉยๆกับลูกนะอันนี้มันทำใจได้หรือเปล่า
5: ก็ใช่ไง
6: คนเป็นแฟนใหม่อ่ะมันจะคิดว่าอันนั้นคือแฟนเก่ามึงอ่ะ
5: สมมติอ่ะอย่างฉันเนี่ยผ่านการแต่งงานผ่านการหย่าแต่งงานใหม่มาแล้ว
6: ทราบค่ะพี่ดาแจ้ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบค่ะ
5: อ่ะสมมตินะถ้าฉันน่ะยังตัดสินใจแบบหย่าแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันกับอดีตสามีเงี้ยแกคิดว่าเจสันจะมาคบกับฉันไหมไม่อะผู้ชายคนใหม่มันถ้าเป็นฉันเจอสมมติว่าเจอผู้ชายที่เขาบอกว่าหย่าแล้วแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันกับอดีต
6: แสดงว่ามึงยังไม่ได้เลยอะ
5: ฉันก็ไม่ครบฉันรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจน
6: คุณยังตัดยังไม่ขาด
5: ใช่มันไม่ชัดเจนเมื่อเลิกกันแล้วอะมันควรจะต้องสามีภรรยาแต่งงานกันเป็น ตามกฎหมายคือคนคนเดียวกันเนาะแต่พอหย่าแล้วมันเป็นคนอื่นแล้วอะ
6: แต่ว่า
5: ด้วยกันรับไม่ได้
6: จากที่เคยอยู่ในเยอรมันมาเนาะตัวไม่รู้ประเทศอื่นเป็นยังไงแต่ว่าในเยอรมันมีแบบนี
5: ้
6: จะแจ้งไว้ก่อนว่ามันมีแบบพวกสวัสดิการสังคมของคู่รักภรรยาที่จดทะเบียนหรือว่าอยู่ร่วมกันเนี่ยอยู่ว่าอยู่เหมือนกันเกิน3ปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีกฎหมายคุ้มครองอีกแบบนึงนะพี่หมายถึงว่าสิทธิประโยชน์สวัสดิการเขาด้วยเบเนฟิตต่าง
5: ๆ
6: เพราะฉะนั้นน่ะเราเลยไม่รู้ว่าอันเนี้ยเพราะมันมีอันอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าหรือเพื่อลูก
5: แต่ส่วนใหญ่ที่เห็นนะแบบ
6: พ่อลูกก็ต้องรู้ลูกก็ต้องรู้ว่าพ่อแม่เลิกกันแล้ว
5: พวกเศรษฐีอ่ะส่วนใหญ่จะทำแบบนี
6: ้แต่ลูกต้องรู้เปล่าพ่อแม่เลิกกันแล้ว
5: เราอ่ะรู้สึกว่าแต่บางคนเขาบาลานซ์ได้ดีนะบางคนเขาอยู่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก็บาลานซ์ได้ดีแต่ในความรู้สึกเราอ่ะเราสมมติถ้าเรามีแฟนใหม่อ่ะเราอยากให้เกียรติแฟนคนปัจจุบันเราอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดความ
6: เราต้องไม่ไปยุ่งกับเขาม
5: ันยังค้างคาอยู่ใช่ปะเออแล้วคนใหม่ที่จะยังไงแล้วเราจะสร้างครอบครัวคนใหม่ยังไง
3: ใช่เข้าใจได้เข้าใจ
5: เข้าใจ
3: แ
5: ม
3: ่อันนั้นเข้าใจ
5: เราก็ต้องให้เกียรติแฟนใหม่เราด้วย
3: จะบอกว่าต่างคนต่าง
5: คนละแบบ
3: ใช่แต่คนต่างวิธี
5: แต่ถ้าเป็นด้าไม่ทำ
3: เข้าใจ
6: แต่แต่คนเนี่ยนี่ก็รู้สึกวันนี้ไม
3: ่อันนี้เรื่องจริง
6: ปวดหัวเลยอะฟัง
3: อ่ะเรามาเข้าท็อป3อ่ะเทรนด์ X กันดีกว่านะครับประจำเช้าพุธที่3มิถุนายนนี้นะ 10X อันดับ3ก็คือ U The Series EP 5มาถึง EP 5กันแล้วครับกับ U The Series นะแต่ความเข้มข้นเนี่ยยังอัดแน่นเหมือนเดิมกับ2หนุ่มสุดหล่อสกายนานี้ด้วย EP นี้เขาบอกว่าเหล่าแฟนคลับจะวีดกันกระจายเลยนะเหล่านักแสดงรับเชิญก็ปล่อยพลังปราบปีศาจกันกระจายด้วยเรียกว่าเข้มข้นแล้วเข้มข้นอยู่และเข้มข้นต่อกันเลยทีเดียวใครที่กลัวจะพลาดก็เข้าไปดูตามแฮชแท็กได้อูเดอะซีรีส์ EP 5
5: เขาบอกว่าสนุก
6: ค่ะใช่โปรดักชันดีน้องเคยมาโปรโมทที่เราแล้วนะฮะก็ไปดูได้นะ EP 5กันแล้ว

0: น่ารักเนาะร้องเพลงเพราะมาก
1: พี่วิเคยถ่ายเขาถ่ายใครอ่ะ
2: ไม่พี่ถ่ายดูถ่ายเก็บภาพงาน
0: ว่า
2: ต้องตื่นมาเช้าได้ทำงาน
0: อ
2: ่ะ
0: อ
2: ๋
0: อ
1: ใช่เปล่าถ่ายส่งให้ไฟให้มามีเรียมหรือเปล่า
2: โอ้ไม่ใช่ค่ะเขาไม่รู้เขาไม่ดูอยู่แล้ว
1: เขาแบบส่งมาว่าเขาคิดถึงตัวเองนะรู้ไหมถ้าเปรียบการจัดรายการเป็นเส้นช็อคเขาก็จะดิ้นกระเด็กตั้งแง่ฟิวนี้เป้าส่งไปหามีเลียมเป้าแบบเป็นแมงสาบดิ้นกระเด็กกระเด็กเป้า
2: ชอบตรงนี้แหละขี่เส้นได้แมงสาบเนี่ย
1: ชีวิต
2: เอ้าเดี๋ยวก่อนโอเคอ่ะ
1: เอาอย่าจากที่ฟังพี่ด้ามันทั้งหมดต้องขอบคุณดาดาด้วยที่สามารถย่อยเรื่องราว3ชั่วโมงให้จบได้ภายใน30นาทีไม่ใช่เรื่องง่ายนะแกแต่ว่าอาจจะตกหล่นอะไรไปบ้างขออภัยเรื่องทนายแก้ชื่อแล้วนะฮะ
0: แก้ชื่อเรียบร้อยแล
1: ้วแก้ชื่อแล้วคนเรานี่อย่าไปตำหนิพี่ด้านะการที่เขาเนี่ยกอบโกยเรื่องทั้งหมดมาได้ 99% ผิดพลาดทนายแค่เปอร์เซ็นต์เดียว
2: ยอมดู3ชั่วโมง
1: เขาเอามาเยอะมาก
2: ชั่วโมง
1: ฉันไม่ต้องไปนี่รู้สึกว่าตูไม่ต้องไปย้อนดูเลยอะตูแบบ
0: ครบหมดแล้ว
1: ได้ครบจบทีเดียวเลยเพราะ
0: ไม่แก่แล้วคิดดูนะเจสันนั่งดูกับฉันแล้วบอกว่ายูแปลให้หน่อยเหน
2: ื่อ
0: ยมากนะ
2: ฮะเดี๋ยวก่อนเจสันก็ดูละ3ชั่วโมงเหรอ
0: ว้า
1: วเขาอยากเขาก็อยากรู้ว่าย
0: ูแปลให้หน่อยแบบอุ๊ยตายแล้ว
1: เพราะฉะนั้นแล้วพี่มาชาได้บอกไปแล้วไงว่า
0: too much detail
1: พี่มาชาได้บอกไปแล้วไงว่าหาหมอไม่เก๋เห็นไหม
2: เข้ามาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะครับจางหลิงเฮอร์จากซีรีส์ล่าหยกนะครับผมคือนอกจากมาดูเรื่องแฟนมีตกันนะแล้วมาดูว่าตอนนี้รายได้เขาเท่าไหร่แล้วก็คือล่าสุดหลายคนจะเห็นนะครับ31พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยศูนย์การค้าในเมืองหนานหนิงนะคือเขามีแฟนมีตของจางหลิงเฮ่อเนี่ยแล้วปรากฏว่าคนมากันเยอะแฟนคลับมากันเยอะมากจนกระจกห้างแตกบาดเจ็บแต่เล็กน้อยนะ5คนงานถูกยกเลิกทันที ทางทีมงานระบุเลยว่าความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุด เราขออภัยทุกคนที่ผิดหวังจากการยกเลิกงาน ก็คือยังไม่ได้เจอตัวเลยนะแค่
0: ต
2: รงแห่งมาเบียด
1: คือคนเยอะมากคือแต่เขาเบียดไงกระจกเลยแตกเราไม่เห็นแล้วแหละ
2: แต่สิ่งที่จะแนะนำอีกอย่างก็คือจางหลิงเฮ่อเนี่ยเป็นนักแสดงดาวรุ่งที่จีนเดบิวต์ในปี2020โอเค
0: จริง
2: ตอนที่สมัยก่อนยังไม่ดังมาก
0: อ
2: ัน
0: น
2: ี้
0: ที
2: ่
0: ไหนที่จีนเหรอ
1: จีน
2: ที่ห้างสรรพสินค้าที่หนึ่ง Love Between Fairy and Devil ของรักของข้ามาต่อที่ My Journey to You เหนืออเมริกาชะตาลิข
0: ิ
2: ตแตกเลยแตกเลยแล้วก็มา Story ของคุณหนิง Place เล่รักวังคุณหนิงแล้วก็มาล่าหยก Pursuit of Pain นั่นเอง
1: กระจกแตกผมก็คือวิ่งทะลุกระจกเข้าไปเลย
2: ใช่ก็คือ
0: คนจีน
2: คนแตก
1: แกอันตรายเลย
0: แต่ประเทศไทยไม่เป็นอย่างนี้นะ
1: ไม่ได้
0: ประเทศไทยไม่เป็นอย่างนี้เขาจะมีเชือกกั้นใช่ไหมไอ้ตรงที่กั้นอ่ะแล้วแฟนคลับไทยน่ารักมากมีระเบียบต้องยอมรับ
1: ฉันเห็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซาแซงจีนเหรอเพราะซาแซงมันมาจากภาษาเกาหลีไงแต่หมายถึงว่าเราเห็นคลิปบางคลิปอ่ะศิลปินอยู่บนเครื่องบินใช่ปะอย่างนี้เพราะว่า
0: ถ่ายใกล้อย่างไงเห็นอะไรวะ
1: ทำอะไรอ่ะ
0: ถ่ายใกล้ขนาดนั้นเห็น
1: ทำอะไร
2: ได้ไม่ได้แต่อย่างนี้นะคือแบบที่เห็นกระจกแตกแล้วพุ่งเข้าไปแบบนี้นะ
1: อันตราย
2: ที่อเมริกาเขาเป็นนะคือมีสองอย่างวิ่งหาศิลปินกับสองคือวิ่งเข้าไปซื้อของที่ limited edition
1: อันนั้นไอ้วิ่งเข้าไปซื้อของห้างเปิดอ่ะหรืออันนี้เรารู้สึกว่าเราเห็นบ่อยแต่เรารู้สึกว่าอันนี้มันเหมือนแบบ
0: มึงท
1: ํา
0: ไม่เป็น
2: มันทําไม่เป็น
1: มึงทําไม่เป็นมันเกินไป
0: เราจะบอกว่าต่างชาติอ่ะศิลปินต่างชาติน่ะไม่ว่าจีนหรือเกาหลีอะไรเงี้ยชอบแฟนคลับคนไทยมากมีระเบียบแฟนคลับไทยมีระเบียบ
1: เราอ่ะแฟนคลับคนไทยอ่ะค่อนข้างที่จะอ่านฟีดแบคกันละกันก่อนหมายถึงว่าแฟนคลับคนไทยอ่ะหรือว่าเราใช้คำว่าแบบคนที่เราเสพศิลปินต่างชาติอ่ะคนไทยอ่ะเราจะมีความให้เกียรติและเราจะมีความให้พื้นที่ส่วนตัวเขามาก
0: ดูสนามบินเลย
1: ตรงไหนเป็นพื้นที
0: ่มีแบบ
1: ใช่ไม่เคยทำลายไปจู่โจมไปดึงไปขึงถ้ามันจะมีภาพแบบนั้นออกมาส่วนใหญ่อ่ะเป็นอินเตอร์แฟนไม่ใช่คนไทยอันนี้กล้าการันตีทูการันเตอร์เพราะเราก็ดูคลิปมาเยอะใช่เจอมาเยอะมากเรารู้สึกว่าคนไทยอ่ะเหม
0: ือ
1: นเราอ่ะค่อนข้างที่จะ educate เรื่องการให้เกียรติพื้นที่ของแบบบุคคลสาธารณะระดับหนึ่งเลยนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าตูมีเพื่อนที่เป็นดาราเวียดนามคนเกาหลีอ่ะเพื่อนที่เป็นดาราเกาหลีอ่ะทุกคนรักไทยแฟนหมดจากที่สัมผัสที่ที่เราเข้ามา
0: ศิลปินจีนดาราจีนอ่ะก็รักแฟนคลับไทยเพราะว่าเวลาเขาบอกว่ามาเมืองไทยอ่ะเขาไม่รู้สึกถูกกดดันแบบอย่างนี้ที่ถ่ายใกล้ๆจะมาแบบเป็นแบบซาแซงอ่ะไม่มีเลยคือศิลปินอ่ะรักในการมาแบบงานแฟนมีตในเมืองไทยมาก
1: แต่ก็ไม่ได้เหมารวมนะมันก็ต้องมีในกลุ่มคนไทยที่ไม่ดีเหมือนกันมันก็ไม่ใช่มันก็มีทุกที
0: ่
1: มันก็มีทุกที่แหละแต่ละมันรวมๆกันไปเราไม่ได้บอกว่าโอ้โหคนไทยแม่งเป็น

0: คนแฟนคลับที่ดีที่สุดในโลกตุ้มไม่ได้บอกแบบนั้นนะแต่ตุ้มหมายความว่าเราเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วว่าคนที่ละเมิดกฎอาจจะเป็นอินเตอร์แฟน
1: ใช่
0: จะไม่ค่อยเป็นบ้านเรา
2: ค
0: ุ
2: ณเคยบอกว่าดีเป็นเซฟตี้กระจกเซฟตี้กระจกคือกระจกที่แตกแล้วจะหลุดเป็นชิ้นเหมือนกระจกหน้าร
0: ู้รู้รู้มันจะออกมาเป็นเหมือนเม็ดข้าวโพดอะคร
2: ับ ถ้าเกิดเป็นกระจกธรรมดาเนี่ยมันตกใส่คอคือตาย
0: ตายเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วว่าพวกกระจกบานใหญ่แบบนี้หรือกระจกแบบรถยนต์อะไรเงี้ยครับเขาจะทำเป็นกระจกแม้กระทั่งกระจกรายการเราเนี่ยตัวว่าน่าจะเป็นกระจกเซฟตี
1: ้
0: อะแต่อย่างเงี้ยไม่แต่อย่างเงี้ยไม่
2: ใช
0: ่ไม่ใช
2: ่
0: บาดคออันนี้อันตราย
1: แต่อันนี้กระจกเซฟตี
0: ้แต่อันนี้กระจกเซฟตี้ก็คือถ้าเกิดมันแบบระเบิดหรืออะไรแตกขึ้นมาอย่างเงี้ย
2: มัน
0: ก
2: ็
0: ค
2: ือจะเป็นเม็ดข้าวโพด
0: ออกมาเป็นเม็ดข้าวโพดแต่ถามว่ามันอันตรายไหมมันก็อันตรายพี่ด้ามันก็บาดเราได้
2: ระดับนิดนึงแต่ไม่หนักเท่ากับกระจกธรรมดาเอามาดูค่าตัวของจางหลิงเฮ่กันดีกว่านะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะร่วมกับแบรนด์ลักชัวรี่ของจางหลิงเฮ่เนี่ยสูงถึงประมาณ50ล้านหยวนหรืออันนี้แค่งานนึงนะ240ล้านบาทเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับปีก่อนด้วยนะครับทำให้ตอนนี้เขากลายเป็นหนึ่งในนักแสดงชายรุ่นใหม่ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดของจีนตอนนี้ล่าหยกเนี่ยคือแน่นอนการเป็นกระแสฮิตค่าตัวพรีเซนเตอร์ของจางหลิงเฮ่อยู่ประมาณ8ล้านหยวนหรือว่า 38.4 ล้านบาทแต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น12ล้านหยวนหรือว่าเกือบ60ล้านบาทสำหรับงานโฆษณาทั่วไปส่วนงานแบรนด์ลักชัวรี่อย่างลังโคมหรือว่ากุชชี่เนี่ยคาดว่าค่าตัวที่จะสูงกว่านั้นมากเลยแล้วก็กินยาวกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วย
0: เลิศน่ะ
1: เลิศไหมล่ะ
0: แต่ว่าเขาก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องล่าหยกอ่ะเขาล่อแบบหลุดมาจากแบบเทพนิยายอ่ะ
1: ไฟอ่ะไฟซีรีส์จีน
0: สวยสวย
1: เขาจัดไฟสวย
0: พี่ดาโปรดักชั่นเขาคือสุด
1: อลังมาก
0: มากมาก
1: แล้วนักแสดงอ่ะจัดไฟจนนักแสดงไม่มีหลุมขนเลยอ่ะ
0: แล้วตอนเนี้ยนางเอกอ่ะหน้าเหมือนตุ๊กตาแบบ
1: เหมือนตุ๊กตาพอร์ทเลนอ่ะ
0: ใช่ผิวกลาสกิน
1: สวยมาก
2: คุณมาร์คโอไปบอกว่าชอบดูละครจีนนะชอบเนื้อเรื่องแต่ขออย่างเดียวปากของพระเอกอ่ะอย่าแดงกว่านางเอกได้ไหม
1: ไม่แต่ว่ารัฐบาลจีนอ่ะก็ออกมานะบอกว่าอยากให้ความสมจริงหน่อยเพราะว่าเป็นแม่ทัพอ่ะหน้าใสใช่ไหมรัฐบาลจีนก็ออกมาเตือนว่าแบบอยากให้ละครจีนทำสมจริงหน่อยเพราะว่าเวลาออกลบอ่ะมันจะต้องมีเหงื่อมีอะไรเน
0: า
1: ะ
0: แล้วรัฐบาลเขาสนับสนุนปะ
2: ต้องสับสนดิ
1: เขาออกมาเตือนว่า
0: ไม่หมายถึงว่าเขาให้งบสับสนหรอ
1: ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าอยากให้ทำ
0: เพราะอย
1: ่
0: างเพราะอย่างเกาหลีที่ตุ้มได้ยินมาเขามีงบจากรัฐบาลเราถึงจะได้เห็นเคฟู้ดเคแฟชั่นอะไรอยู่ในนั้นหมดเคป๊อป
1: มันจะมีคัตเทียลิสต์อะว่า
0: เขาต้องมีอะไรบ้าง
1: ตามนี
0: ้คือถ้าเกิดคุณจะเอางบจากรัฐบาลอะคุณจะต้องในนั้นต้องมีการดื่มโซจูที่เป็นเครื่องดื่มประจำชาติคุณจะต้องมีการทำวัฒนธรรมแบบนี้มีซีนแต่งงานแบบเก่าแก่แบบนี้คือเหมือนเขาจะใส่มาเลยหรือแม้กระทั่งสถานที่ต่างๆที่ต้องไปโปรโมท
1: ไอดอลเนี่ยถ้าเกิดในวงอะมีคนเกาหลีอะเกินแบบ60%อะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้งบสนับสนุน
0: อะไรอย่างงั้นแล้วก็แบบสมมติว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าอุ๊ยโซเนี่ยพี่รู้เปล่าว่าเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาที่เกาหลีอ่ะชาวนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศทะลุเป็นประวัติการณ์อยู่นะ2ล้านคนนะมันเลยทำให้แบบตอนเนี้ยเขาเหมือนอยากให้ทุกที่ไปบูมที่ไม่ใช่โซแล้วพี่ดาเขาเหมือนจะพยายามไปโปรโมทใช่
1: แต่นี่เวลาไปเที่ยวก็ไม่เที่ยวโซแล้วอะไปเที่ยวจังหวัดอื่นๆแล้ว
0: เ
1: พราะว่าโซมันไม่มีอะไรอะอะไรอย่างเงี้ย
0: เราไปเที่ยวมาครบแล้วไง
1: ก็เลยแบบชอบไปต่างจังหวัดของ
0: ก็เลยมาตั้งคำถามตัวเองว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะที่แบบว่ารัฐบาลไทยสนับสนุนเกี่ยวกับสื่อภาพยนตร
1: ์ก่อนหน้านี้มีทิก้าไงไอซอฟต์พาวเวอร์ไงแต่ตอนนี้น่าจะไม่มีละก็จะเป็นในงบของประเทศอื่นเขาเปลี่ยนรัฐบาลอ่ะเธอไออะไรเมื่อก่อนมันมีนะงบซอฟต์พาวเวอร์อ่ะ
0: ซอฟต์พาวเวอร
1: ์ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีรีส์วายเห็นไหมมีรางวัลอะไรอ่ะต่างๆอันนี้สนับสนุนจากทางรัฐบาล
0: เพราะตอนเนี้ยซีรีส์วายบ้านเราอ่ะก็ระดับโลกนะนักแสดงวายนี่ก็คือที่ไปยืนระดับโลกหมดเลยนะ
1: ซีรีส์วายปีที่แล้วอ่ะได้งบสนับสนุนจากรัฐบาลเยอะเพราะว่าเขามีงบจากซอฟต์พาวเวอร
0: ์
1: กระทรวงวัฒนธรรมใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยไม่แน่ใจเขายกงบเขาเรียกอย่างอื่นก็ยังมีแต่ว่าเรียกอย่างอื่นจำไม่ได้ว่าเรียกอะไรเพราะเปลี่ยนรัฐบาลชื่อเรียกก็จะแตกต่างก
2: ัน เอาได้แต่จริงนะไอ้เรื่องนั้นอะต้องรออีกนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้เขายังบ่นกันเรื่องดิจิตอลทีวีกำลังจะหมดสัญญาปี72นี่แล้วนะก็คืออีก2ปีกว่าข้างหน้าแล้วก็ยังมีคนถามมาว่าท่านนายกจะปล่อยให้ดิจิตอลทีวีพังในระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งหรือเปล่า
1: เพราะว่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางนายกสมาคมดิจิตอลทีวีเนี่ยเขาก็ได้ออกมาท้วงติงเพราะว่าอีกประมาณ2ปี
2: ป่ะ2ปีกว่า
1: 2ปีกว่ามันจะหมดสัญญาแล้วช่องดิจิตอลทีวีทั้งหลายแล้วยังไม่ได้มีรูปแบบของข้อกฎหมายเลยว่าแบบหลังจากเนี้ยจะประมูลยังไง แล้วจะทำอะไรต่อ1 2 3 4ยังไม่มีเลยแล้วก็พยายามเหมือนทางนายกสมาคมดิจิตอลทีวีอ่ะพยายามบอกท้วงติงไปทางกสทช.ยื่นเรื่องอ่ะไปหลายรอบมากแล้วก็กลายเป็นวาระค้างนะคะก็คือว่าเดี๋ยวก็คือทางกสทช.เองเนี่ยก็จะมีวาระในการประชุมใช่ไหมคะแต่ว่าการประชุมของการประมูลครั้งใหม่ของดิจิตอลทีวีอ่ะมันยังไม่มีการประชุมเลยทางนายกสมาคมเนี่ย เขาก็เลยบอกว่าเขาขีดเส้นตายตอนแรกอ่ะคือวันที่30เดือนนี้ตอนแรก30พฤษภาแต่ก็ยังเลื่อนอยู่เลยอ่ะก็ต้องขีดเส้นตายตอนเนี้ยคือไม่ไปที่กสทช.แล้วเดี๋ยวจะไปที่นายกแล้ว
2: ก็เขาบอกนะกรรมการ7คนแบ่งเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายโทรคมนาคมกับฝั่งวิทยุโทรทัศน์ความเห็นต่างกันสุดขั้วเหมือนกับพ่อแม่ทะเลาะกันแต่ลูกก็เดือดร้
1: อ
2: นแล้วบอกว่าเข้าไปทีไรนะคำตอบเดิมก็คือจะเร่งพิ
1: จารณา
2: คือต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าไอ้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่โอเคเราเหล่าดีเจแล้วคนทำรายการทีวี
1: เนี่ย
2: สมัยก่อนนะคือฮามากตั้งแต่ที่บอกว่าจะมีดิจิทัลทีวีแล้วเราหลายคนที่คิดว่ามันจะทำให้วงการทีวีของประเทศไทยเนี่ย มันเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นแต่มันกลับด้านกันพอเปิดรับแป๊บเดียวเนี่ยช่องไทยทีวีโลก้าทีวีของเจติ๋มปณิภาก็ต้องหยุดการออกอากาศแล้วก็อีกมีผลกระทบไหมก็คือตอนนี้ที่ดูอยู่ตามทีวีนะก็คือบริษัทที่แข็งแรง
1: ต้องยอมรับว่าจากฟรีทีวีเมื่อก่อนมันมี3579ไม่กี่ช่องหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมียุคเคเบิลทีวีเคเบิลทีวีเนี่ยยุคนั้นก็คือแต่ละบริษัทก็จะมีเคเบิลทีวีเป็นของตัวเองนะคะอย่างเมื่อก่อนจีเอ็มแกรมมี่เราอ่ะมีเคเบิลทีวีหลายช่องมากฉันแฮปปี้มากฉันวันวนอยู่ในตึกอ่ะเป็น10รายการ
0: ทออันนู้นไปอันนี
2: ้ใช่
1: เมื่อก่อนยุคเคเบิลทีวีพอหลังจากยุคเคเบิลทีวีเขาก็จะมีดิจิตอลทีวีมาช่องตึกเราเจมส์แกรมมี่ก็ประมูล2ช่องคือเจมส์25แล้วก็ช่องวัน HD ใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยหลายๆบริษัทเขาก็ประมูลมาเมื่อก่อนช่อง3มี3ช่อง
0: ใช่มี3 plus 3คิด
1: อะไรใช่ใช่เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยด้วยผลประกอบการต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที
0: ่เป้า
1: ที่ตั้งไว้แต่ละที่ก็ต้องยุบช่องไปนะคะทีเนี้ยมันจะหมดสัญญาสำหรับดิจิตอลทีวีมันจะหมดสัญญาในปี
2: 72
1: นี่69ปีหน้า70พวกเราอ่ะก็จะมีเวลาอีก
0: แค่2ปี
2: 2ปีนิด
1: ๆ2ปีนิดๆ
0: ที่จะได้ทำมาหากิน
1: ทำมาหากิน
0: แล้วยังไงต่อ
1: หลังจากนั้นน่ะเรายังไม่รู้เลยว่ายังไงต่
0: อเพราะฉะนั้นแล้วโซเชียลมีเดียต้องรีบทำแล้ว
1: ใช
0: ่ต้องทำปีนี้ละ
1: คือเอาง่ายๆว่าหลังปี72อ่ะด้าเชื่อว่าดิจิตอลทีวีจะไม่เยอะแบบนี้แล้วแต่ละบริษัทอาจจะเหลือแค่
0: แต่หลักยังอยู่แต่ว่าทีวีหลักยังอยู่
1: ไม่ดิจิตอลทีวีก็ยังอยู่แหละแต่อย่างสมมติ
0: แต่จะไม่เยอะเท่าวันนี
1: ้สมมติบางบริษัทมี2ช่อง
0: ก็จะเหลือแค่ช่องเดียว
1: เพราะว่าต้องยอมรับอุตสาหกรรมทีวีมันยากออนไลน์มันมาแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มอะไรก็มาถามว่าคนดูทีวีเหมือนเมื่อก่อนไหมไม่ใช่
0: คือคนดูทีวีไหมตุ้มว่าตุ้มเชื่อว่าดูแต่ว่าดูไม่ดูสดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าความสำคัญของการดูทีวีมันลดลงไปเพราะคนไปดูย้อนหลังกันได้ในออนไลน์
1: ทีเนี้ยทางนายกสมาคมดิจิตอลทีวีอ่ะเขาก็เลยอยากจะถามทางกสทช.ว่าในเมื่อสัญญามันเหลืออีก2ปีอ่ะตามหลักแล้วอ่ะมันควรมีข้อกฎหมายหรือคุณธีเรียอะไรสำหรับผู้ที่จะประมูลในครั้งต่อไปไหมราคาเริ่มต้นควรอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ให้ผู้ประกอบการได้เตรียมตัวนึกออกปะซึ่งตรงนี้แหละที่มีการถามคำถามกันอยู่แล้วก็ทางนายกสมาคมเองก็ไปทางกสทช.กสทช.บอกว่ากำลังเข้าเอาวาระเนี่ยเข้าที่ประชุมแต่โดนเลื่อนมาหลายครั้งเขาเลยขีดเส้นตายวันที่30มิถุนาเนี่ยอยากให้ประชุมให้เสร็จแล้วออกมาประกาศเป็นข้อกำหนดจริงจังสำหรับผู้ที่จะประมูลในอีก2ปีข้างหน้าแบบนี้นะคะเนี่ยยังไง
2: แต่สมัยก่อนตอนนั้นเป็นเรื่องแบบใหญ่มากเลยเนาะตอนที่บอกไปจากทีวีธรรมดากลายเป็นดิจิตอลทีวีอย่างเงี้ย
1: ใช่เพราะเราอยากรู้ว่าข้อประมูลใหม่คืออะไรกฎหมายใหม่ในครั้งนี้จะยังไงสิ้นสุดยังไง
2: ใช่ใช่ใช่ประมาณนี้แล้วกันฝากอัปเดตไว้นะครับ26นาทีก่อน10โมงเช้าพักกันสักครู่ดูครับ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อีไอเร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อีไอเร
3: ตัวอย่างที่คิดเร
2: อีไอเร
3: พิเศษอย่างที่คิดเร
0: ชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อ e i เร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อ e i เร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเ
1: รอ e i เร
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
5: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
6: 23นาทีก่อน10โมงเช้านะครับคุณมากที่อยู่กับเราในวันหยุดแบบนี้นะครับดาด้ากับมะตูมเคยเจออย่างนี้ไหมเหมือนที่โอปอลปนิสราของเราน้องสาว
7: เคย
6: พี่โดนประจำเลย
7: เคยโดน
6: ล่าสุดโอปอลไปงานอีเวนต์พิธีกรใช่ไหมแล้วเพจชมงชงเฉงเนี่ยเขาก็มาแพร่ภาพไปดูแต่เนื่องจากที่ระหว่างที่สัมภาษณ์เนี่ยโอปอลเนี่ยมันกับนั่งบังศิลปินดาราบนเวทีนั้นจนแฟนคลับเขาถ่ายรูปไปได้แล้วก็ระหว่างที่สัมภาษณ์อยู่แฟนคลับตะโกนขึ้นมาว่าพี่โอปอลหลบหน่อยทำร้ายแบบคนนั้นเคยเจอกันหมดเลย
7: นี่ก็เจอบ่อยมาก
6: ขอให้ด้วย
8: บางทีจุดที่เรายืนน่ะจุดที่เรายืนทำพิธีกรน่ะมันต้องยืนตรงนั้นไงเธอเข้าใจ
6: ใช่
7: มันอันนี้เขาถ่ายจากด้านข้าง
8: ก็ใช่ไง
7: มันก็ไม่ได้บัง
8: แล้วจะให้ฉันหลบยังไง
6: ไม่แต่ต้องบอกว่าทัวร์ลงคนที่ตะโกนมานะ
7: อยู่แล้ว
6: ก็คือบอกว่าเฮ้ยไม่เกียรติพิธีกรเลยเหรออย่างงี้คือจะบอกว่า
7: เนี่ยแฟนคลับไทยเขาจะเอดูเคทกันเองเป็นบอก
8: บางทีเราอ่ะก็ไม่อยากบังหรอกแต่ว่าจุดที่เรานั่งสัมภาษณ์อ่ะเราต้องอยู่ตรงนั้นไง
6: อันนี้ผมเข้าใจ
8: จะให้ทำยังไงวะให้กูอยู่ข้างเวทีหรอ
6: เราสามคนโดนอย่างนี้หมดแล้วพี่ก็บอกเขาแล้วบอกว่าขอโทษนะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์จบปุ๊บเดี๋ยวตอนช่วงถ่ายรูป
7: เวลาพี่โดนพี่ทำไงวะพ่อหนูทำ
8: ไม
7: ่ได้พ่อหนูทำอย่างนี้เราบังเลย
8: พี่รับหน่อยบอก
7: ตอบกลับ
6: เฮ้ยบอก
7: วี
6: เอาคน
7: เดียวจะได้วี
8: จ
7: ะ
8: ได
7: ้สมมติพี่หน้าหลบหน่อยจะถ่ายพีเค
6: ไม่คือเราเข้าใจนะว่าเขาอาจจะมารอตั้งแต
8: ่แต่ก็หัวเราะเวลาหัวเราะทุกอย่างมันจะเบาลง
6: ใช่
7: แต่ในใจก็คือแบบกูหลบไม่ได้จริง
6: เขาอาจจะมารอแบบ 4-5 ชั่วโมงเลยเข้าใจแล้วเขาไม่ได้ช็อตที่เขาอยากได้แบบช็อตที่พิเศษสำหรับเขาแล้วไปให้เพื่อนเขาดู
7: เขาอยู่ข้างเวท
6: ีรู้อันนี้เข้าใจแต่
7: อยากได้ช็อตสวยๆมาหน้าเวที
6: ต้องเข้าใจด้วยว่าเราเป็นพิธีกรเราต้องทำงานแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บอะตอนนี้เขายืนถ่ายอยู่คนเดียวนั่นแหละเอาให้เต็มที่เราก็จะขยับลงจากเวทีให้เขาถ่ายเลยประมาณนี้ก็คือประสบการณ์ที่ผ่านมานะเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นการกระทำที่ไร้มารยาทขั้นสุดไม่ให้เกียรติทั้งพิธีกรที่กำลังทำงานและตัวศิลปินเอง
8: ไม่เออตาด้าเคยเจอตรงตึกแกมมี่นี่เราก็สากลัวจะไปแบบไปขวางคนอื่นใช่ปะแกสงสัยไปหลบตรงไอ้ตรงข้างๆตึกอะที่มันเป็นกระจกอะเนาะมันก็มีไอ้ตรงทางรถเข้าใช่ไหมวันนั้นมันมีงานใหญ่อะฉันก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางฮอลล์เนอะมาเพราะว่ามีคนถ่ายรูปศิลปินเยอะฉันก็ไปหลบยืนพิงเพราะว่าเมื่
6: อ
8: ยก็แบบเออไปแอบอยู่มีแฟนคลับกลุ่มที่ยืนอยู่ตรงทางเข้ารถอะถ่ายผ่านกระจกอะบอกให้กูหลบอีก
6: โดนจะบอกว่าพิธีกรตัวท็อปเนี่ยอย่างคุณหลุยเนี่ยรู้จริงแล้วก็บอกว่าไดแดน่าก็โดน
8: ทุกคนโดน
6: เออมาตูมดาน่าพีเคโดนกันหมด
8: โดน
7: ทุกคนโดนแล้ว
6: มันเป็น20ปีแล้วหลบหน่อยพี่พีเคหลบหน่อย
7: แต
6: ่น้องยังสัมภาษณ์ไม่จบใจเย็น
7: แต่จริงๆอยากให้แบบทุกคนแบบระวังนะเพราะว่าการทำอะไรแบบนี้มันเหมือนแบบทำให้ศิลปิน
8: ดูไม่
7: ดีไปด้วยนะถ้าคุณรักถ้าคุณรักของคุณคนของคุณจริงๆอ่ะคุณก็ต้องให้แบบให้เกียรติเขาในการวางตัวของคุณด้วยนะ
8: ใช่
7: เพราะว่าอย่าลืมว่า
8: พอเขาบอกว่านี่ใครอ่ะก็กลายเป็นอ๋อแฟนคลับคนนี้มันก็ส่งผลไม่ดี
7: จำตูมอาจจะถูกคนอ่ะสอนไว้เสมอเลยอ่ะผู้จัดการจะบอกก็แบบว่าบนเวทีอ่ะเวลาเล่นอะไรอ่ะอย่าเป็นตัวเองมากต้องกลางๆนะตูมเพราะว่าเขาจะสอนเราตลอดเพราะเขาบอกว่าในหนึ่งบนนั้นอ่ะจะต้องมีสักหนึ่งคนอ่ะที่เป็นคนที่ถูกรักจากใครสักคนหนึ่งบนเวท
8: ี
7: ต่อให้เป็นเจ้าของแบรนด์เป็นซีอีโอไปเลยก็มีแฟนคลับมีคนดูมีครอบครัวมาดูเขาเพราะฉะนั
8: ้
7: นเราต้องให้เกียรติทุกคนเว้ยมันไม่ใช่แบบว่าคนนี้เป็นดาราอีกคนที่ตามมาล่ามเริ่มไม่มีแฟนคลับเขามีของเขามาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะจากนั้น
8: ต้องให้เกียรติทุกคน
7: ตูก็ทำตูก็เลยปรับเปลี่ยนไมค์เซ็ตจากนั้นกูก็ไม่มีงานอีกเลยก็เลยไม่เข้าใจว่าต้องกลับไปแบบเดิมไหมที่ไม่ต้องให้เกียรติเศร้าอ่ะ
8: ให้เกียรติละดีแล้ว
7: อุตส่าห์ซอฟขึ้นทำไมงานหายไม่ต้องกลับไปแรงเหมือนเดิม
8: ให้เกียรติละดีแล
7: ้
8: ว
7: ไม่แต่เรื่องนี้แบบเออฝากไว้ให้คิดเนาะแล้วก็แต่ฉันว่าแม่โอบผ่านอะไรมาเยอะแบบเขาผ่านงานพิธีกรใหญ่เล็กมาเยอะมากศิลปินใหญ่เบอร์แบบโอ้โหระดับโลกเขาก็ทำมาแล้วเขาก็เลยแบบแฮนด์เดิลได้ดีแหละ
8: ใช
7: ่ใช่นางแฮนด์เดิลได้ดี
6: เอาอย่างงี้นะขอบคุณ APS มากที่จำได้นะครับผมคอร์ทิสประกาศเวิลด์ทัวร์ล่าสุด ชอบมากนะคอร์ติสนี่คือวง K-pop Hip Hop ของเกาหลี
7: ใช่กำลังมาเลยแล้วมีเซียวไทยอยู่ด้วย
6: ใช่ World Tour เขาชื่อว่า Put Your Phone Down ชอบมากเลยอ่ะ Put Your Phone Down ก็คือวางโทรศัพท์เอามือถือเนี่ยวางลงซะแล้วหันมาสบตามาสนุกด้วยกันมาดื่มด่ำกับแสงสีเสียงตรงหน้าด้วยตาตัวเองเพื่อเก็บความทรงจำที่แท้จริงร่วมกัน
7: ทำไม่ได้หรอก
8: ชั่วโมงนี้เล่าข่าวไปเลยนะเพราะด้าจะไม่เล่าแล้วเพราะด้าใช้สิทธิ์ของด้าชั่วโมงที่แล้วมันชั่วโมงแล้ว
6: คอนเสิร์ตสำหรับแฟนๆของ
7: ใช้สิทธิ์ครับเธอใช้คำว่าใช้สิทธิ์หรอ
6: สำหรับแฟนๆของ
7: ตัว
6: 18-19กรกฎาคมนี้นะครับที่อินชอนเกาหลีใต้เสร็จแล้วไปที่อเมริกานิวยอร์กแอตแลนต้าเออร์วิงลอสแอนเจลิสแล้วก็ซานฟรานซิสโกด้วยแล้วก็มาที่เกาหลีใต้แล้วไปที่คานากาวะประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ
9: 18-19
6: กำลังมาเลย
9: พอดีเลยอะ
6: ไปเหรอไปดูเหรอ
9: ไม่อยู่เกาหลีพอดีเลย
6: ก็ไปดูสิ
8: คอร์ติ สใช่ป
9: ่
8: ะ
9: ใช่โอ้ยเจอกันได้ไหมอ่ะ
6: ไปสิไปแล้วส่งภาพไปที่ดูด้วย
7: อยากไปอ่ะ
6: มาตูมครับชั่วโมงนี้ดาด้าขอยกสิทธิ์นี้ให้เราสองคนแล้วเพราะฉะน
8: ั้
6: นเชิญมาตูมสักหนึ่งข่าวแล้วกันนะครับผม
7: ก็ไปเรื่องของเกาหลีใต้ต่อกำลังอินเกาหลีเนาะเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะว่าตอนเนี้ย น้องบูมสหรัฐครับคือเป็นตัวแทนประเทศไทยเนาะแล้วก็เป็นนักร้องนักแสดงช่องวัน31เนี่ยได้รับเชิญในฐานะศิลปินต่างชาติเข้าร่วมโชว์ในงานนะครับผม Suwon Valley Green Concert 2026นะครับก็คือเป็น Suwon Valley Green Concert ครั้งที่22เป็นงานการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้เลยนะฮะที่จะมีศิลปินวงไอดอลชื่อดังมาร่วมเวทีนี้กันอย่างมากมายแล้วก็เชิญศิลปินต่างชาติมาร่วมโชว์กันทุกปีเพื่ออะไรเพื่อเป็นการระดมทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าผู้ยากไร้และก็ผู้พิการจากมูลนิธิต่างๆทั่วประเทศเกาหลีใต้ครับซึ่งจะจัดขึ้นนะครับณสนามกอล์ฟนะครับซงวอนวาลีซีนะฮะที่เมืองพาชูประเทศเกาหลีใต้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมชมงานได้ฟรีเลยอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะปีนี้มีศิลปินชื่อดังตบเท้าเข้าร่วมงานไม่ว่าจะเป็นจังมินโฮนะครับหรือว่าเป็น LSS นะฮะอีทึกนะฮะชินดงซีวอนซอนแทจินเซมายเนมคือน่าจะเป็นแบบคือคนที่เขาเป็นติ่งตรงนู้นเนี่ยน่าจะตื่นเต้นกับงานแบบนี้มากเพราะว่าเป็นมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตซึ่งงานนี้น้องบูมสหรัฐจากตัวแทนจากประเทศไทยแลนด์ก็ได้ไปเฉิดฉายสู่สายตาชาวต่างชาติขึ้นเวทีทักทายแฟนที่มาชมคอนเสิร์ตนับหมื่นชีวิตนะเธอเป็นภาษาเกาหลีด้วยพร้อมกับนำเพลงฮิตอย่างเพลงฉันมันเป็นคนแบบนี้และ Special Song ที่เตรียมมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับกับเพลงสารามสารังนะฮะ Personal Love ไปโชว์ให้ทุกคนได้ฟังด้วยแล้วก็ทำเอาอามนำอัลบั้มเพลงของตัวเองพร้อมลายเซ็นแล้วก็ของพรีเมียมจากต้นสังกัดเนี่ยไปร่วมขายที่บูธร่วมกับศิลปินเนาะเพราะว่าต้องการระดมทุนแบบไปช่วยเหลือคนเนาะเพราะถือว่าเป็นการโชว์ศักยภาพของศิลปินไทยจริงๆนะในเวทีระดับโลกนะฮะแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยเกาหลีให้แน่นแฟนมากขึ้นหลังเสร็จปุ๊บทางผู้จัดงานเขาบอกว่าจะนำเงินจากการขายทั้งหมดนะที่น้องบูมไปช่วยเนี่ยไปร่วมทำบุญกับมูลนิธิเด็กกำพร้าต่างๆในประเทศเกาหลีใต
8: ้มีคนบอกว่าเสียดายดีเจดาด้าไปร่วมงานไม่ได้ติดงาน
7: จริง
6: งานนี้ใช่ไหมคือแทนที่จะเป็นบูมเป็นดาด้าแทนครับผม
8: ร้องเพลง
7: ดีดีดีเป็นแบบเป็นเรื่องดี
6: ดีนะแล้วทำบุญทำกุศลด้วยเนาะ
8: ใช
7: ่มากเลยคอนเสิร์ตเราบูมอ่ะ
8: เธอ
7: ก็ไม่ได้ตาย
8: กรีนคอนเสิร์ตชื่อเหมือนกรีนเวฟเราเหมือนกันเน
7: า
8: ะ
7: ใช่ไม่แต่หมายถึงว่า
6: ตอนแรกพี่อ่านข่าวพี่นึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกรีนเวฟเราบอกว่าไปจัดถึงเกาหลี
7: ไม่แต่ดูดิออร่าอยู่นะบูมอ่ะไปอยู่ตรงนูน่า
8: จริงดูดิ
7: ออร่าอยู่นะ
8: ออร่านะ
7: หุ่นน่ะสูงไงเคยเจอน้องตัวจริงเหรอที่งานช่อง
8: น้องสูงประมาณ100
7: สูงอยู่สูงบูมเป็นคนแบบหุ่นดีอ่ะ
8: ก็
7: ไม่ได้แบบ
6: ได้ได้เรียกว่าสมส่วน
8: ประมาณ180กว่าไหม
7: น่าจะมั้ง
6: สมส่วนได
7: ้สมส่วนเลย
6: ตัวจะยากกว่าขาไอ้ตัวขาจะยากกว่าตัวก็คือหุ่นในแบบ
7: อะไรร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดนาทีพี่กลัวหัวเจ็ดนาทีนึกว่าบอกร้อยเจ็ด
6: เดี๋ยวเราต้องเข้าโฆษณาก่อนไหม
8: เอาไปเบรกสิ
6: เพราะเมื่อกี้มีคนคอมเมนต์มาว่าเรายังไม่ได้อัปเดตไอ้ข่าวที่เราบอกจะอัปเดตต
8: ้อง
6: บอกไม่ต้องบอกว่าเวลาไม่พอน้องตื่นมาก็หิวเลยจะบอกเวลาไม่พอในการอัปเดตข่าวนั้นก็เลยต้องข้ามไปก่อนนะคร
7: ับ ไม่จริงๆไม่มีอะไรเลยคือตูมาเห็นข่าวเขาว่ามีการอัปเดตว่าเอ้ยคดีอาจจะพลิกนะเกี่ยวกับคดีแตงโมแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะครับมันเหมือนแบบเราก็ได้ยินเรื่องพวกนี้มาบ่อยๆอยู่
8: แล้ว
7: 4ปีคือเราก็ไม่รู้แล้วว่าเรื่องนี้มันปิดคดีหรือไม่ปิดคดียังไงแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็รอฟังทุกฝ่ายแถลงข่าวอย่างทางการอีกครั้งละกัน
8: คุณ APS บอกให้โลกเราสวยแค่เรามาช่วยกันโบราณมากรู้เลย
6: จะบอกทั้งข่าวทั้งหมดที่น้ำท่วมส่งให้เมื่อคืนเนี่ยมีข่าวเดี๋ยวที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวให้ดาด้ากับมาตูมช่วยวิเคราะห์หน่อยกับป้ายรับสมัครแม่บ้านเนี่ยอันนี้ไม่เก็ตจริงๆ
10: แฉข่าวเช้า
4: นับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
5: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายที่สุภาพโอสด
6: 12นาทีก่อน10โมงเช้าอาขาสุดท้ายก็แล้วกันนะครับได้กับมาตูมช่วยบอกพี่หน่อยซิว่
7: า
6: ป้ายรับสมัครแม่บ้านเนี้ยมันกลายเป็นไวรัลได้ยังไงเดี๋ยวพี่อ่านป้ายจะฟังนะมีข้อความอยู่บนป้ายรับสมัครบ้านอยู่หน้าบ้านหลังนึงเขียนว่ารับสมัครแม่บ้านรีสอร์ททำงานเป็นกะได
7: ้มันก็คิด
6: มียอดวิว 1.3 ล้านมันพี่ไม่เข้าใจตรงไหนวะ
7: ไม่มันมีแบบคือชาวเน็ตเขาก็แบบเฮ้ยกะไอ้คำว่ากะ
8: คือสำหรับกันสำหรับเราแก๊งบ้าน LGBT บ้านตูมเนี่ยคำว่ากะมันแปลไปได้แหละความหมาย
6: ไม่อยากรู้จริงไม่รู้จริง
8: กะคำว่าอภิเพกเขาจะว่ากะนี้คืออะไร
7: กะนี่แปลว่าอะไร
6: ทำงานได้แบบว่า
8: เป็นกะเป็นรอบ
6: 8โมงเช้าถึง4โมงเย็น
8: เป็นกะเป็นรอบ
6: 4โมงเย็นถึง4ทุ่ม
8: เป็นรอบภาษาไทยเขาเรียกว่าเป็นรอบๆ
7: เขาเรียกว่ากะ
8: แต่ในมุมของแบบเวลาเราแซวกันในแก๊งอะก็คือเราทำงานเป็นกะหรอฉันน่ะทำงานเป็นกะกะอะไรกะหรี่สู่อะไรอย่างงี้
7: เข้าใจยังก็คือคำว่า
8: เป็นมุก
7: ศัพท์ของ LGBTQ อ่ะมันมาจากคำว่ากะร
8: ี
7: เ
6: ข้าใจยังอ๋อแล้วแหมแต่มัน
8: ซึ่งจริงๆมันเก่ามาแล้วนะไอ้มุกเนี้ยแบบตั้งแต่ตุ้มเด็กๆแล้วแต่ว่าอยู่ๆมันกลับมาไวรัล
7: จ่ายเพิ่มได้ไม่เจ๊นี่
8: เนี่ยอยู่ๆกลับมาไวรัลในหนุ่มเจนซีหรอกลับมาในรอบเจนซ
7: ีลูกสาวเขาเข้าใจว่าแบบมันอีกลูกสาวใจแวว
8: ซึ่งจริงๆถ้าเกิดตามหลักไวยากรณ์คุณลิลี่ตีมือนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นกะหรี่สู่เนี่ยมันจะต้องเป็นรอเรืออ ันนี้เป็นกะก็คือเป็นตัวสระอะเขาพิมพ์ถูกแล้ว
7: แต่ไม่บางทีเป็นกะไงกะ
8: เป็นกะถ้าเป็นกะนี่ก็คือจะเป็นแนวแบบพังพักใต้แหละ
6: แต่ว่าตอนนี้คือด้านนี้คือพี่เข้าใจถูกแล้วใช่ไหมรับสมัครแม่บ้านรีสอร์ทคือแม่บ้านผู้หญิงคนนึงทำงานที่รีสอร์ทนี้แล้วก็ทำงานตามแบบ8โมงเช้าถึง
8: เป็นรอบได้ใ
7: ช่แต่ถ้าบ้านหลังนี้เป็นเจ๊แววอ่ะ
8: ก็จะเป็นความหมายจะถ้าเอางี้ถ้ามีบิวแบบหรือว่าถ้ามีสแตนดี้ดาด้ายืนอยู่ตรงนั้นก็คือเท่ากับว่าอีกความหมายนึงเพราะดาด้าคือโลโก้ของกะ
6: เ
8: ข้าใจยังมันอยู่ที่ใครมองถ้าพี่ด้าแชร์เนี้ยใน Facebookคนที่มาเม้นก็คือพร้อมทำงานกับเจ๊
7: เข้า
8: ใ
7: จ
8: ปะมันอยู่ที่บริโภ
6: คนี่คือศัพท์เก่าที่เขาที่ไวที่เจนใหม่ก็คือเอากลับมาใช้ใหม
7: ่
8: กลับมาไวรัลเป็นล้าน
6: พูดถึงสิ่งของเก่าที่เจนใหม่
8: กะซี่ลูกคำว่าตูมเมื่อกี้ลืมไปว่าผวดทำไมพูดตรงกัน
6: ใช่ก็ยัง
8: กะลีกะซี่ลูโอเคค่ะ
6: กะซี่ลูอาจจะบอกอีกหนึ่งสิ่งที่เจนใหม่เอากลับมาใช้นะก็คือเจ้าเจนแซดเนี่ยที่หลายคนคิดว่าทำงานด้วยยากหนึ่งสิ่งที่เขาดึงกลับมาก็คือการไปช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าโดยช้อปปิ้งมอลล์ที่อเมริกาตอนนี้มากกว่า 56% คนที่เดินห้างจากสมัยก่อนที่เกือบตายไปแล้วอะตอนนี้ห้างกลับมาบูมใหม่เพราะว่าเจน C เจน Z เนี่ย
7: เขาเบื่อการซื้อออนไลน์
6: เขาเบื่อในการที่ไม่ได้จับสินค้าแล้วก็ไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้นั่งกินกาแฟไม่ได้นั่งคุยกันไม่ได้นั่งเมาส์ตอนนี้คือยอดขายต่างๆถึงแม้จะไม่ได้สูงมากแต่มันทำให้ชีวิตของห้างสรรพสินค้าทั่วอเมริกาเนี่ยมันกลับมาได้
7: ดีใจ
6: เขาบอกว่าเมลานีเนี่ยเป็นคนสร้างใช่ไหมแล้วก็เจน X เป็นคนทำให้บูมแล้วก็เจน Y ทำให้มันตายแล้วก็เจน C เนี่ยเอากลับมาใหม่ได
7: ้ใช
8: ่และฉันอยู่เจน Y นะ
7: เราไปเดินทางออนไลน์ปะล่ะ
8: ฉันทำให้มันตายเหรอ
6: ใช่เจน Y ทำให้ตาย
8: แต่มันค่าส่งถูกไง
7: แต่นี่ก็ยังนี่เป็นคนแบบ
8: เราได้โค้ดส่วนลดนะ
7: คือนี่เป็นคนชอบซื้อของออนไลน
8: ์นี่ก็ชอบซื้อของออนไลน์
7: มากเพราะไม่เดินห้าง
8: เพราะเอาจริงเป็นคนที่รู้สึกว่าพอเข้าไปปุ๊บแล้วโอ้โหกว่าจะได้1ชิ้นต้องเดินหลายชั้น
7: แต่เจนซีเขาโตมากับซื้อของออนไลน์เขาเบื่อ
8: เขาจะอยากไปเจอเพื่อน
7: นี่มองว่า เทรนด์อะมันก็จะเปลี่ยน
8: มันเปลี่ยนไป
6: แล้วหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เจนซีกลับมาช็อปที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ได้เนี่ยหมายถึงช้อปปิ้งมอลล์ได้เนี่ยก็เพราะว่าซีรีส์ Stranger Things ด้วยเพราะว่าเขาเข้าไปช้อปปิ้งในเพราะมันเป็นหนังย้อนยุคปี80แล้วเขาไปช้อปปิ้งทีมไอ้แคสของ Stranger Things เนี่ยไปช้อปปิ้งในห้างมันก็ทำให้กลายเป็นไวรัลว่า
7: ก็เลยรู้สึก
6: อยาก
8: อยากไปเดินห้าง
6: อยากเป็นอย่าง11บ้าง
8: แต่ก็อย่ามาพูดว่าเจน Y ทำให้ตายเฮ้ยฟังนะเว้ยฉันเพิ่งเคยมีระบบโลจิสติกออนไลน์ที่มันปังในรุ่นฉันก็ตื่นเต้นก็ต้องอยากใช้ปะวะอย่ามาว่าฉันนะเว้ยฉันชอบสิ่งของออนไลน์มันกดง่ายแล้วมันไวมาก
7: ไม่แต่เราอ่ะเข้าใจเจนซีนะเจนซีโตมากับสิ่งที่มันทุกอย่างไวหมด
8: ใช่เข้าใจอ
7: ะไรอยากได้อะไรกดซื้อแล้ว
8: อย่ามาทัวร์ลงพี่พี่ขอโทษ
7: แล้วบางทีอ่ะเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากไปเลือกเหมือนคนสมัยก่อน
6: ใช่
7: มันได้เจอมันได้เห็น
6: เขาโตมาพร้อมกับมือ
8: แต่ฉันไม่เข้าใจว่าการที่ฉันซื้อของออนไลน์ฉันกลายเป็นคนแก่ยุคนึงได้ยังไง
7: แปลกเนาะ
8: ฮิดา
7: ถ้าซื้อของออนไลน์กลายเป็นคนแก่
8: มันมีวันนึงอ่ะไม่ใช่วันนึงเมื่อเช้าฉันตื่นมาใช่ไหมฉันนั่งรถมาแล้วมันก็มีคนแบบมันเป็นโค้ดในแบบ X อ่ะแชร์ว่าแบบว่าอะไรคือพฤติกรรมของคนเจนก่อนหน้าเจน Y อ่ะเอ้ยเจน C อ่ะที่คุณไม่ชอบที่ผมบอกว่าคุณไม่ใช่เจน C อ่ะแล้วเขาพิมพ์แบบว่าคุยโทรศัพท์เสียงดังแบบเด็กเจน C มาเมนว่าพฤติกรรมของรุ่นพี่แบบว่าผู้ใหญ่ที่เขามองอ่ะเป็นยังไงเอาประสบการณ์มาตัดสินคนอื่นกูเกลียดมากคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเฮ้ยพอเราอ่านไปอ่ะพี่ดาเอาจริงป่ะกูเริ่มรู้กูเป็นคนที่แบบ
7: เ
8: ป
7: ็
8: นแก่อ่ะพ
7: อ
8: เราเป็นเหมือนที่คุณ
7: ด่าแล้ว
6: คนฟังเขาบอกเลยว่าเจนแซะเจนซีเนี่ยกินเหล้าไม่ดุเท่าเจนวาย
7: ใช่คือพฤติกรรมของการบริโภคของเจนซี
8: เขารักสุขภาพมาก
7: ล่าสุดนะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ทั้งหลายอ่ะเขาเครียดเลยนะ
6: ใช่
7: เพราะงานวิจัยคือยอดขายมันตกเพราะว่าคนเจนซีคือรักสุขภาพไม่ดื่มเท่าเจนเอ็กเจนวายสองก็คือหันมาออกกำลังกายเยอะขึ้นด
6: ู
7: เด็กตามสวนสาธารณะ
6: ไฮร็อก
8: มาก
6: ไฮร็อก
8: คือมาไม่ต้องหรอกแอโรบิกอะที่สถานะ
7: เต็มคนเต็มเนี่ยนี่คือพฤติกรรมของเจนซีเขาโตมากับสิ่งคงเห็นว่าพ่อแม่ใช้ชีวิตไร้สาระมาก
8: ใช่
7: เข้าใจปะ
8: แต่ก็คุณฟังนะ
6: เ
8: จนมาตูมอะสนุกนะเว้ยตอนเด็กๆสนุกนะเว้ยฉันก็สนุกของฉัน
6: เจนพี่ก็สนุกทุกคนมันก็สนุกหมดแหละ
8: ตูมรู้สึกว่าเจน
7: ซีก็คงบอกพ่อแม่ทำอะไรกันวะ
8: แต่ว่าตูม
7: ก็เลยรู้สึกอยากจะแตกต่าง
8: เจนซีบางทีเขาก็มีมุมที่โตกว่าที่เราคิดนะ
7: เก่งนะ
8: เขาเด็กต้องยอมรับว่าเด็กรุ่นใหม่อ่ะตุ้มชื่นชมในความครีเอทและความเก่งกา
7: จและการหาเงินของเด็กเจนซีอ่ะ
8: ไว
7: เลยไวกว่าเราเยอะมาก
6: อะไรกันวะเอางี้แล้วกันในชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยนะครับกับอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟไฟทุกวันเป็นวันที่ดีครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus X herbสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสนะครับแล้วขอบคุณกับงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อได้0626671909แล้วขอบคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่อยู่กับเราในเช้าวันหยุดแบบนี้พรุ่งนี้กลับมาใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมกลับมาทำงาน
8: เครียดว่ะ
7: ทำไมอ่ะ
8: กูรู้สึกว่าตัวเองแก่มันเครียดไปเลยอ่ะพอ
7: เราก็ต้องปรับตาม
8: พี่น้ำเมื่อก่อนตัวจะชอบแบบไว้แก่แก่ชอบ
7: เราอ่ะแก่แล้ว
8: ตอนเนี้ยมันแบบเด็กเมื่อก่อนตุ้มชอบด่าพี่หอมแก่ชอบด่ามันมากสนุกไงวันนี้เจอเด็กมาด่าแล้วว่าแก่เว้ยจริง
6: ๆแล้วสัปดาห์หน้าพบกันใหม่กับพีเคนาด้าและคุณลุงมาตุ้มด้วยนะครับพร้อมกับแชร์ข่าวเช้าเปิดข่าวไม่มีเลย
8: เครียดแบบไม่อยากแก
6: ่เปิดเฟิร์สคลาส
7: ไม่ต้อง
6: บาย
7: เซ็นซิลสั้นๆบายไปแล้ว
9: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ0626671909

0: ดอมไลฟ์
1: เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเกมว่าภารกิจรักฝ่าอุปสรรคหัวใจอุ้ยตายแล้วชื่อเกมอ่ะภารกิจแรกเรียกว่าวิชาคนรัก101เราจะมีชุดคำถาม
2: ครับ
1: เกี่ยวกับอุปสรรครักมา2ชุดให้คุณสลับกันถามสลับกันตอบ
3: แล้วถ้าเขาต้องไปทำงานต่างประเทศ1เดือนตัวจะทำยังไงคะ
4: ประเทศไหนคะจะได้ตามไปคะ
3: จะได้รู้ว่าใครอยู่ในโซนแบบเอเชียตามไหม
4: ตาม
3: เราถ้ายุโรป
4: ตาม
3: ว้าว
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
6: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ่
7: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
5: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินเดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโปรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dye รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอกระทรวงการคลังออกประกาศเกณฑ์กำกับสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: หรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
14: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
15: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
16: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
14: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
15: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
16: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
17: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
10: แบงก์ชาติเตรียมเสนอกระทรวงการคลังออกประกาศเกณฑ์กำกับสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดบังคับใช้ภายในปี2569คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
18: นายวิทยารัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติกล่าวว่าการเติบโตของจำนวนบัญชีผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลซื้อก่อนจ่ายทีหลังบนแพลตฟอร์มออนไลน์ขยายตัว 199.99 ตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมา ช่นเดียวกับการเติบโตของมูลค่าสินเชื่อที่ขยายตัวถึงร้อยละ38ต่อปีโดยคิดเป็นมูลหนี้กว่า 18,000 ล้านบาทแต่สวนทางกับการปล่อยสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินโดยเฉพาะกลุ่มเพิ่งเริ่มทำงานอายุ 20-35 ปีกลายเป็นกลุ่มที่มีหนี้เสียสูงที่สุดอย่างนี้พบว่าผู้ให้บริการสินเชื่อบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมักออกแบบให้มีการชำระค่าสินค้าจากวงเงินสินเชื่อโดยไม่รู้ตัวจูงใจให้ส่วนลดหรือส่งเสริมการขายโดยเงินขายยังไม่ต้องจ่ายวันนี้อีกทั้งยังแสดงยอดการผ่อนชำระต่อเดือนที่น้อยแต่หากคำนวณถึงดอกเบี้ยรายปีอาจจะต้องจ่ายสูงถึงปีละ 18% ต่อปีโดยแบงก์ชาติเตรียมที่จะมีการยกร่างประกาศหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อชำระค่าสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์โดยอาจกำหนดอายุขั้นต่ำประเภทของสินเชื่อมูลค่าสินค้าขั้นต่ำเป็นต้นโดยคาดว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ภายในปี2569นภาพรช่างกลรายงาน
10: ต่อกันที่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษว่ารับทราบเรื่องนี้จากข่าวแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านและเนื่องจากวันนี้เป็นวันมงคลจึงไม่ขอพูดเรื่องอื่นปิดท้ายที่ช่วงนี้หน้าฝนทำให้มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่คู่มือสุขภาพวันนี้คำแนะนำในการเดินในน้ำให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่วเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
2: คู่มือสุขภาพ
19: กรณีเกิดไฟรั่วลงน้ำจะมีรัศมีไฟแผ่ออกมาจากจุดที่ไฟรั่วหากเราเดินลุยน้ำเข้าไปใกล้บริเวณที่ไฟรั่วจะเริ่มรู้สึกคันยิบยิบยิ่งเข้าใกล้เท่าไหร่ก็จะรู้สึกเจ็บมากขึ้นดังนั้นเมื่อต้องเดินลุยน้ำให้เดินช้าช้าถ้าไปตรงไหนแล้วรู้สึกชาหรือคันยิบยิบให้ถอยออกมาทางเดิมและหากมีวัสดุที่เป็นโลหะอยู่ใกล้ที่จุดไฟรั่วจะยิ่งทำให้กระแสไฟแรงมากขึ้นทั้งนี้ให้สังเกตโลหะหลายชนิดที่แช่น้ำอยู่แล้วมีกระแสไฟฟ้ามักจะเห็นเป็นฟองอากาศผุดขึ้นมาห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดการทดลองจับวัสดุต่างๆในน้ำให้ใช้หลังมือสัมผัสเพราะเมื่อไฟดูดแขนจะกระตุกกลับเข้าหาตัวเช่นเดียวกับการติดระบบไฟฟ้าในบ้านที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมควรติดตั้งระบบบลีดเบรกเกอร์เพื่อตัดกระแสไฟและหากมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เคยถูกน้ำท่วมหรือเคยมีกระแสไฟรั่วไม่ควรนำกลับมาใช้อีกเนื่องจากระหว่างที่ไฟรั่วอาจทำให้สายไฟฟ้าต่างๆเสื่อมสภาพทำให้เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้ทั้งนี้ควรใส่รองเท้าบูทยางเมื่อต้องเดินลุยน้ำสาระความรู้ต่างๆเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องจดจำและนำไปบอกเล่าให้คนใกล้ชิดเพื่อจะได้ป้องกันและดูแลตนเองในช่วงฝนตกหนักชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
20: งามสมสิริโฉมพระบรมราชินีสุทิดาสง่าศรีสยามสองกัลยาจริยวัตรทรงงามยิ่งเป็นขวัญมิ่งเหล่าประชาคู่บารมีพระจักราร่มฉัดฟ้าปกธานีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
10: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
21: เสียเหงื่อให้กีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้ยาเสพติดคุณกำลังฟังพทบ FM 94 MHz
22: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ปวงราชไทยทั่วถังนักคราเชิญเหล่าเทพเทวาผ่องแผ้วสี่รอบพระพรรษายมยิ่งถวายพระพรเพลิดแพร้วพิพัฒน์พร้อมนิรันดร์สมัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนท้องฟ้าก็ยังสดใสเสมอ
4: EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: Number 16.

0: ได้แค่เดินมาส่งนะครับก็วินดีครับชวน Black Heart มาเติมเต็มเพลงนี้ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับเป็น Highest Entry of the Week หรือว่าเพลงใหม่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์เข้ามาสัปดาห์แรกอยู่อันดับที่16ของเราเลย
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ10โมง13นาทีสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับมาแล้วครับ DJ Cable รับช่วงต่อจากแชร์ข่าวเช้าอยู่ดูแลคุณผู้ฟังด้วยเพลงเพราะๆ2ชั่วโมงตรงนี้ครับ10โมงถึงเที่ยงนะฮะขอเพลงเพิ่มเติมเข้ามาพูดคุยกันเข้ามาได้ผ่านแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินนะครับทักทายกันในเช้าวันพุธที่3มิถุนายนคุณผู้ฟังครับผมวันนี้วันหยุดเนาะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดานะครับพระบรมราชินีก็เป็นวันหยุดของปวงชนชาวไทยของเรานะครับแล้วก็แน่นอนพอเป็นวันหยุดราชการแบบนี้วันนี้ทางด่วนในกรุงเทพมหานครฟรี3สายคุณผู้ฟังครับก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับ21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์32ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้ขึ้นทางด่วนฟรีไปแล้ว

ออนนนทนนนะครับที่ขั้นหนังสือครับรวมไปถึงมีละอองฟองกับเพลงใหม่ของเขานะครับอันตรายไม่ถึงชีวิตแล้วก็หม้อหุงข้าวโจอี้ภูวศิษฐ์พิพันธ์วรการด้วยนะครับวันนี้วันหยุดนะคุณผู้ฟังครับหนึ่งกิจกรรมที่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยจะไปทำก็คือหาอะไรอร่อยอร่อยทานนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะน้องแมวเนี่ยก็ต้องทานอะไรอร่อยอร่อยด้วยนะครับใครยังไม่รู้จะหาอะไรอร่อยให้น้องแมวทานแนะนำนี่เลยนะครับเติมความอร่อยให้กับน้องแมวที่เป็นสัตว์กินเนื้อด้วยอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dye ครับแบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นนะครับอาหารเม็ดที่ผสม Freeze Dye จากเนื้อสัตว์แท้จุดเด่นของเขาเนี่ยคือ Freeze Dye ที่ผสมกับอาหารชิ้นเขาจะเล็กมากนะครับขนาดเม็ดจะอยู่ที่ประมาณ 4-6 มิลเท่านั้นครับไซส์ของเขาเนี่ยจะพอๆกับอาหารเม็ดเลยช่วยให้น้องแมวไม่เลือกกินแต่เม็ด Freeze Dye นะครับแล้วก็กิน Freeze Dye ไปด้วยอาหารเม็ดไปด้วยน้องแมวก็จะได้สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็หลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงนะครับซึ่งกินโนครับเขาผสมฟรีสไดในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวนะครับประหยัดเวลาพ่อแมวแม่แมวในการซื้อฟรีสไดมาผสมเองที่บ้านส่วนบ้านไหนกังวลนะครับอยากจะให้น้องแมวลองแต่กลัวว่าน้องแมวจะชอบหรือเปล่านะครับตอนนี้เขามีขนาด50กรัมนะครับให้ได้ลองกันราคาเพียง215บาทเท่านั้นซื้อได้เลยครับที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้หรือว่าติ๊กต็อกช็อปนะครับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดอาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีครับมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1นะครับโปรตีนสูงถึง 33% ช่วยขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันและก็ลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำและก็ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรนะครับลองเลยครับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลงครับ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับประมาณ 2-3 สัปดาห์นี้เราขอพักเรื่องงานไว้ก่อนคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะครับจะมีเรื่องใหญ่ก็คือการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับเราก็เลยเอานโยบายของผู้ว่าหลายๆคนนะครับมานั่งดูกันหน่อยว่านโยบายไหนพอจะมีความเป็นไปได้ไหมและนโยบายไหนจะทำให้ชาวกรุงเทพมหานครเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราเริ่มต้นด้วยผู้ว่าชัดชาติก่อนเลยนะครับผมนโยบายของผู้ว่าชัดชาติ216ข้อเป็นยังไงบ้างนะครับไปย้อนฟังกันได้ YouTube A Time ของเรานะครับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรแล้วเดี๋ยวสัปดาห์ต่อๆไปก็จะเปลี่ยนว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าไปเรื่อยๆนะครับผมเราติดตามกันได้2ทุ่มถึง4ทุ่มทุกวันจันทร์กับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันพุธวันไหนที่หมดไฟจงท่องเอาไว้กินชาเขียวต้องใช้เงิน
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: สมูทโต
10: เจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
9: สมูทโตกินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูนสมูทโต
6: เจลอโลสมูทโตตัวจริงผิวชำนาญ
10: สมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
9: สมูทโตกินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Talk พุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเรและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: ถึงแม้จะเป็นวันหยุดแต่พุทโธพุทโธของเราไม่หยุดนะครับเพราะเราเชื่อว่าปัญหาของคุณมันรอไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ใครมีปัญหาอยากจะปรึกษาพวกเรานะครับ02-665-8373หรือว่าข้อความมาในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กของเราได้แล้วเจอกันคืนนี้กับพุทท็อกพุทโธขอบคุณด้วยครับอาหารแมวคณิวัตถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเรครับ
0: พุทท็อกพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรและอาหารแมวคานิว่า

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: FM New Release ครับขอบคุณด้วยนะครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เละมือต้องกินโนสปูนหนึ่งเพลงใหม่เรื่องแนะนำกันในวันหยุดนี้นะครับสบายสบายจังหวะ R&B จากเซนต์หยาบคุณผู้ฟังครับเขาปล่อยเพลงที่มีชื่อว่ายินดีให้บริการนะครับเป็นเพลงที่เป็นตัวแทนของหนุ่มซอฟบอยเนาะไม่ว่าคุณจะทำอะไรจะไปที่ไหนผมยินดีให้บริการฮะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
1: EFM DJ Playlist by DJ Cabin ครับ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: Bobacon, Boba Boba Con, eh? Boba Con, Boba Boba

0: ไฟบินถัดไปของ About Abort Podcast เราจะมุ่งหน้าไปกันที่อเมริกาและประเทศจีนเตรียมแพ็คกระเป๋าทัวร์ไปกับ2สาวนักแสดงจากละครสอดสร้อยมาลาเอิญเอิญและนานากับประสบการณ์การไปเรียนต่อสุดจึ้งจาก2ประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกเช็คออฟพร้อมกันกับปั้นปรรณสิทธิ์3มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดยกรุงไทยเวลส์ก้าวออกจากกรอบสู่ความมั่งคั่งไร้พรมแดน
1: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลดเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
3: EFM Playlist of the Week Champ of the Month ประจำเดือนพฤษภาคม Number 1ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งเครื่องเจรจาภาษีสหรัฐก่อนเส้นตาย24กรกฎาคมนี้กำชับพาณิชย์ปิดประเด็นค้างปกป้องส่งออกไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะอะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เร่งรีบต้องนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
2: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
7: ายกรัฐมนตรีสั่งเร่งเจรจาภาษีสหรัฐกำชับพาณิชย์ปิดประเด็นค้างปกป้องส่งออกไทยคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: นางสาวรัชดาพนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นว่าขณะนี้สหรัฐได้สรุปข้อตกลงกับหลายประเทศทั้งในอาเซียนและประเทศเศรษฐกิจหลักอย่างสหภาพยุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทำให้ไทยมีเวลาในการต่อรองไม่มากนักจึงมอบหมายให้นางสุปกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการเจรจาคอนอัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลงซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงวันที่24กรกฎาคมนี้ขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานางสุภกีเป็นประธานประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เจรจาการค้าสหรัฐร่วมกับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมผู้แทนการค้าไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้กำหนดทิศทางการเจรจาประเด็นที่ยังติดขัดภายใต้ความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐโดยให้ทุกหน่วยงานร่วมกันหาทางออกและข้อเสนอที่สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศและเร่งสรุปผลก่อนการประกาศผลไต่สวนตามมาตรา301ของสหรัฐยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
7: องค์การอนามัยโลกได้ปรับลดจำนวนผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกลดลง906รายเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเหลือเพียง116รายขณะที่ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วใน DR คองโก321รายรวมผู้เสียชีวิต48รายขณะที่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดามีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้ว9รายรวมผู้เสียชีวิต1รายโดยระบุว่าแม้ว่าผู้ที่สงสัยติดเชื้อบางรายได้รับการยืนยันแล้วแต่หลายรายถูกตัดออกจากข้อมูลหลังจากพบว่าป่วยเป็นโรคอื่นพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวสู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนติดตามการรายงานจากคุณทัมบลรัตน์ขันธวินหุค่ะ
9: ทหารมาแล้ว
10: พลตรีอภิเดชผลทวีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่31เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าและบำรุงรักษาต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลรักษ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีกำลังพลนักศึกษาวิชาทหารและจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมและรับมอบต้นไม้เพื่อนำไปปลูกโดยกิจกรรมในครั้งนี้แสดงออกถึงจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติและเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศสร้างความสมดุลทางธรรมชาติตลอดจนปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับกำลังพลและประชาชนพร้อมทั้งยังส่งเสริมให้มีการส่วนร่วมในการทำความดีด้วยหัวใจตามแนวทางจิตอาสาพระราชทานและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารทมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
11: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 0804042439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
2: ปวงราชไทยทั่วถังนคราเชิญเหล่าเทพเทวาผ่องแผ้วสี่รอบพระพรรษายงยิ่งถวายพระพรเพลิดแพล้วพิพัฒน์พร้อมนิรันดร์สมัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: จงรักตัวเองให้เป็นเพราะมันจำเป็นเวลาไม่มีใคร
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Kevin ครับ

พอเป็นวันหยุดก็จะเลือกเพลงที่จังหวะสนุกสนุกมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันหน่อยนะครับนี่คือสารวิเศษเจ้าขุนครับแล้วก็เปิดมาด้วยอู้บ่จ้างจากพี่บี้สุกฤตนะครับ16ไม่ใช่16สิ11โมง16นาทีดูเวลาผิดไปหมด16โมงคืออะไร11โมง16นาทีนะฮะชั่วโมงที่2กับ DJ Cable เพิ่มเติมเพลงไหนในวันหยุดแบบนี้แอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินที่เดิมเลย

อนนี่นะครับปันฟิชเชอริ่งกับมิวอ้อนรวมไปถึงมีเขาก่อนจากโยบอยทีเจด้วยนะครับวันหยุดแบบนี้คุณผู้ฟังครับหลายคนอาจจะเลือกใช้เวลาในวันหยุดกับการทำงานบ้านนะครับใครที่จะซักผ้าวันนี้ดูกันหน่อยคุณผู้ฟังครับฝนตกหรือเปล่านะฮะวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าพยากรณ์อากาศภาคเหนือ 40% นะภาคอีสาน 40% ภาคกลาง 40% กรุงเทพนะครับผมสูงถึง 60% คุณผู้ฟังครับแล้วก็ภาคใต้ 80% นะครับเพราะวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีแพลนจะซักผ้าหรือว่าจะตากผ้านะคุณผู้ฟังรีบหน่อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วฝนมันจะมาช่วงเย็นๆเนาะรีบตากรีบแห้งรีบเก็บ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
3: EFM Fandom Live ครับพรุ่งนี้นะครับเราต้อนรับเน็ตและก็เจเจครับจากพบเธอนะครับใครที่คิดแฟนฟิกชันออกแล้วนะอย่าลืมส่งเข้ามาใน X ของ EFM Station เรานะคุณผู้ฟังครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ 2:30 น. ถึง 4:00 น. เน็ตเจเจกับ EFM Fandom Live ครับขอบคุณด้วยนะครับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบครับ
1: EFM Fandom Live
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: ร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: ผู้ชมผู้ทัวร์ครับปีนี้กลับมาแล้วนะครับเราไปทัวร์ทั้งหมด3โรงเรียนด้วยกันเราจะเริ่มต้นที่แรกนะครับวันศุกร์ที่12มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชานะครับก็เดี๋ยวไปเจอกับน้องๆแล้วก็แน่นอนครับพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่ต้นหอมนะครับพร้อมเอาพลังบวกไปฝากน้องๆรวมไปถึงน้องๆที่มีปัญหาอยากจะปรึกษาเราให้คำปรึกษาสดๆกันที่นั่นเลยนะครับผมขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยเสน่ห์ต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธท็อปพุทธทัวร์แล้วเจอกันนะร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดู
3: สวัสดีวันพุธถ้าอยากหน้าตาดีลองไปเดินตลาดดูสิพ่อค้าแม่ค้าจะบอกเราว่ารับอะไรดีจ๊ะคนสวยคนหล่อ
0: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อ่อยอีไอเร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อ่อยอีไอเร
3: ตัวอย่างที่คิดเร
2: อ่อยอีไอเร
3: ไม่เสกอย่างที่คิดเร
1: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
5: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
2: เรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อ่อีไอเร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อ่อีไอเร
3: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: อ่อีไอเร
3: ไม่เสกอย่างที่คิดเร
1: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร

0: ียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: คุณแม่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะตัวหนูเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนบางทีทำงานเยอะๆมันก็ทำให้ตัวเองเครียดแล้วก็เผลอที่จะพูดคำไม่ดีกับคุณแม่ไปเขาก็จะรู้สึกแย่เวลาหนูพูดไม่ดีเราจะปรับอารมณ์ตัวยังไงให้มันสามารถพูดคุยกับเขาโดยไม่ใช้คำที่มันรุนแรงเกินไปอะค่ะอยากอยู่กับคุณแม่ให้มันมีความสุขมากกว่านี้ค่ะ
4: จริงๆปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่เจอบ่อยอารมณ์ที่เราจะรู้สึกหงุดหงิดไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าหลังจากที่เรารู้สึกหงุดหงิดในใจแล้วอะเราจะทำยังไงต่อหมอแนะนำอย่างนี้ละกันก่อนเข้าบ้านให้เราลองเคลียร์อารมณ์ตัวเองก่อนถ้ารู้สึกยังไม่โอเคบางคนอาจชะลอกันเข้าบ้าน
5: พุทธ็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
1: และ
2: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
3: เมื่อคืนนี้ในอังคารคุมโปง X นะครับเราต้อนรับคุณเค้กส้มและคุณฟองน้ำนะครับเป็น2นักเล่าเรื่องผู้ชนะจากอังคารคุมโปง Hero Story คุณผู้ฟังครับเขามาเล่าให้ฟังแบบสดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะฟัง2เรื่องที่ชนะนะครับไปดูย้อนหลังกันได้ใน YouTube A Time ของเราอังคารคุมโปง X เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังครับหลอนกันเหมือนเดิมนะครับอังคารคุมโปง X จิตวิทย์ขอไปกับจิตวิญญาณนะครับพบกับคุณอาร์ตจิตวิญญาณรอติดตามกันได้อังคารหน้า2ทุ่มถึง4ทุ่มกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
4: อังคารคลุมโปง
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และ
2: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสถานสุขใจให้กับบัส
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ
3: วันนี้หมดเวลาของเบิร์นแล้วนะครับเดี๋ยวส่งต่อพี่แนนดูแลคุณผู้ฟังช่วงบ่ายแล้วพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิม10โมงถึงเที่ยงขอให้เป็นวันหยุดที่ดีขอให้เป็นวันหยุดที่พักผ่อนเต็มที่พรุ่งนี้กลับมาลุยงานเหมือนเดิมเจอกันพรุ่งนี้จ้า

0: EFM DJ Playlist by DJ Carbon ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนฮานอยตามคำเชิญประธานาธิบดีเวียดนาม 8-9 มิถุนายนนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรณท้องสนามหลวงค่ำคืนนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออทซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
8: สนับสนุนโดย
9: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนว่าช่วงเวลา 19:00 นวันนี้จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรที่ท้องสนามหลวงจึงเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนฮานอยตามคำเชิญประธานาธิบดีเวียดนาม 8-9 มิถุนายนนี้ต่อยอดความร่วมมือ2ประเทศจากการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเวียดนามปลายเดือนที่แล้วคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานถึงความสำเร็จในการต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการหารือในครั้งนี้บรรยากาศดีมากทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าไทยและเวียดนามเป็นประเทศสำคัญของอาเซียนและมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้อีกมากจึงได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากปัจจุบันอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการตอบรับคำเชิญในการเยือนกรุงฮานอยรวมถึงจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมในช่วงวันที่ 8-9 มิถุนายนจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาว่ามีเรื่องใดที่สามารถต่อยอดความร่วมมือกับเวียดนามได้ทันทีซึ่งสิ่งสำคัญคืออย่าให้ความร่วมมือจบอยู่แค่ในเอกสารหรือการประชุมแต่ต้องแปลงเป็นแผนงานโครงการและผลลัพธ์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศจับต้องได้ยศวัฒน์องค์ประภาสรายงานครับ
5: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา48พรรษาวันที่3มิถุนายน2569ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยได้จัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนประสบนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิตในโครงการ100 วงใจให้โลหิตเทิดไทย 48 พรรษาองค์ราชินีตลอดเดือนมิถุนายน 2569 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการเป็นผู้ให้เสียสละเพื่อส่วนรวมส่งเสริมการบริจาคโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569
11: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายนขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ปวงราชไทยทั่วถังนักคราเชิญเหล่าเทพเทวาผ่องแผ้วสี่รอบพระพรรษายงยิ่งถวายพระพรเพริดแผลวพิพัฒน์พร้อมนิรันดร์สมัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2566

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อ Bluetooth กับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ท่านชัดชาติหมดเวลาไปแล้ว
2: ต้องเลือกใหม่ใช่ไหมเลือกผมเพิ่งไปสัมภาษณ์มาเองผมชอบว่าหลายๆปัญหาอาจารย์เขาบอกว่าไม่มีอะไรนะวิทยาศาสตร
1: ์เขาพูดคำนี้บ่อยมากการจัดการด้วยวิทยาศาสตร์
2: คือถ้าเราเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรมันจะหาวิธีแก้โซลูชันแบบวิทยาศาสตร์บอกแต่อาจารย์บางอย่างอะวิทยาศาสตร์ก็ไม่ช่วยนะอาจารย์คลองเน่าอะวิทยาศาสตร์ไม่ช่วยนะติดป้ายแช่งบุ๊บใสเลยผู้ใดทิ้งขยะลงแม่น้ำขอให้ไม่หยิบ
1: เลิกทิ้งตรงนี้เหรอ
2: ยังดีขึ้นแบบตาเห็นอาจารย์บอกเหรอลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่3มิถุนายน2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนาถค่ะ
2: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพงษ์เงินแล้วก็ทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเดี๋ยวเราพูดคุยกันในช่วงของกลางวันวันหยุดวันนี้ครับ
1: วันนี้เป็นวันหยุดอีกวันนึงนะคะวันหยุดราชการ
2: ครับ
1: ค่ะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะ
2: ครับก็มีหลากหลายหน่วยงานนะครับได้มีการจัดกิจกรรมบางหน่วยงานเนี่ยจัดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับขณะเดียวกันในภาพรวมของรัฐบาลก็วันนี้แหละครับนะครับทุกพื้นที่ทั่วประเทศส่วนกลางคือที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับมีกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็อีกทีนึงก็คือในช่วงของเย็นๆค่ำๆเลยนะครับ
1: เราก็จะมาไล่เรียงกันนะคะในส่วนนี้ค่ะ
2: ครับก็วันนี้นะครับตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบ3มิถุนายน2569นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงเข้ารับราชการทหารในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการสูงสุดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ในอัตราพลเอกพิเศษนะครับอีกทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งราชองครักษ์เวรในพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ครับ
1: พระองค์ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่1พฤษภาคม2562นะคะแล้วก็ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีสุธิดา4วันต่อมาค่ะในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระเกียรติสถาปนาพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะ
2: ครับซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยนะครับก็ต่างชื่นชมพระบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเสมอมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในพื้นที่ต่างๆหลายคนชื่นชมนะครับในพระราชจริยวัตรที่งดงามของพระองค์รวมถึงฉลองพระองค์ชุดไทยอันทรงคุณค่านะครับตรงนี้ถือว่าเป็นการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยได้เป็นอย่างดีนะฮะทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยราชการในพระองค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับเว็บไซต์ www.royaloffice.th นะครับเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนก็ต่างพร้อมใจกันอย่างที่เรียนไปนะฮะในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ค่ะวันนี้ค่ะทางรายการนะคะมีรายงานพิเศษเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยคุณณัฐาจันทรังสีนั่นเองนะคะเชิญรับฟังค่ะ
3: ด้วยเทพไทยประทานองค์ลงสู่ลา
2: ภาพรอยยิ้มบนใบหน้าของประสบกรณิกรชาวไทยเมื่อครั้งที่หัวนรึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก4พฤษภาคม2562เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีท่ามกลางความปลาบปื้มปิติของราษฎรเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีทุกพื้นที่โดยเสด็จพระราชดำเนินติดตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในและต่างประเทศเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและต่างชาติถึงพระปีชาสามารถรอบด้านและพระเสด็จโฉมที่งดงามของพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจได้เป็นอันมากทรงใส่พระราชหฤทัยต่อชีวิตความเป็นอยู่และความเดือดร้อนของประสบกรณิกรเป็นสำคัญโดยได้พระราชทานความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องทั้งจากสถานการณ์อุทกภัยแผ่นดินไหวและทุกภัยพิบัติแม้ในยามยากลำบากที่สุดจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด -19 ที่ผ่านมาซึ่งทำให้ประชาชนขาดรายได้จุนเจือครอบครัวเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องและส่งเสริมอาชีพที่มั่นคงให้ประชาชนได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ซึ่งขณะนั้นได้ดำเนินการทั่วประเทศจนประสบผลสำเร็จสามารถสร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังทรงสืบสานส่งเสริมและต่อยอดงานมูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นมรดกของแผ่นดินเป็นทรัพย์สินทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมแก่ชนรุ่นหลังสืบไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประสบกรณิกรชาวไทยและกำลังพลของกองทัพบกต่างซาบซึ้งในพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบ48พรรษากองทัพบกได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติจำนวน49รูปณวัดบวรนิเวศวิหารตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึง5มิถุนายน2569ทั้งนี้กองทัพบกได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายราชสดุดีในพื้นที่ส่วนกลางและทุกกองทัพภาครวมทั้งขอเชิญชวนประชาชนร่วมประดับพระฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลในขณะที่กำลังพลจิตอาสาของกองทัพบกทั่วประเทศร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: พระบรมราชินีสีชาติไทยพระดังเพชรเลอค่ามาจากสู
1: ค่ะขอบคุณคุณณัฐาจันทรังสีนะคะที่นำเอารายงานพิเศษที่โหฟังแล้วก็เราก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านจริงๆนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อยังประโยชน์แก่ราษฎรไทยและสิ่งมีชีวิตในผืนป่านะคะวันนี้อยากจะเอ่ยถึงโครงการหนึ่งค่ะคุณณัฐาคุณผู้ฟังโครงการนี้มีชื่อว่าพัชรสุธาคชานุรักษ์ค่ะพระบาท
2: ฟังแล้วก็น่าจะเกี่ยวข้องกับช้างใช่ไหมครับ
1: น่าใช่แล้วค่ะมีคำว่ากระชาใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
1: ับ ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสารรักษาแล้วก็ต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแล้วก็การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าอย่างยั่งยืนค่ะผ่านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาอาชีพแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในชุมชนรอบผืนป่าค่ะ
2: ครับด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ5จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระราชทานชื่อโครงการอันเป็นสิริมงคลว่าโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์นี่แหละครับซึ่งมีความหมายอันลึกซึ้งว่าน้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชรเพชรเนี่ยเป็นแร่ธรรมชาติที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดเนี่ยนะครับ
1: งดงามด้วยนะคะ
2: ถูกต้องครับก็บ่งบอกได้อย่างดีเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะทั้งยังทรงรับทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี เป็นองค์ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการนะครับเพื่อขับเคลื่อนงานต่างๆการดำเนินงานทุกอย่างเนี่ยอย่างใกล้ชิดครับ
1: ค่ะการดำรงตำแหน่งองค์ประธานที่ปรึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงใส่พระราชหฤทัยในความปลอดภัยและความผาสุกของทั้งราษฎรรวมไปถึงสัตว์ป่าด้วยนะคะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันสร้างสมดุลใหม่ให้ช้างป่ามีแหล่งอาหารแล้วก็แหล่งน้ำที่เพียงพอภายในผืนป่าที่ลึกเข้าไปคือไม่ไปรบกวนชุมชนนั่นเองนะคะเช่นเดียวกันก็ส่งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังแล้วก็ปรับวิถีเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก็นับเป็นน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาที่ทำให้ช้างไทยซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเนี่ยได้รับการปกป้องอย่างยั่งยืนอย่างยืนยงเลยและราษฎรก็สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
2: ครับแหมฟังแล้วอบอุ่นหัวใจเหลือเกินเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกวัดสำคัญหลากหลายแห่งนะครับให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญซึ่งก็ได้แก่วัดอโศการามนะครับวัดอโศการามเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการแม่ผมชอบชื่อวัดนี้จังเลยนะครับสถานที่ที่ไม่มีความโศก
1: ไม่ทุกข์นะคะ
2: ไม่ทุกข์นะฮะก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการไม่ใกล้ไม่ไกลกับกรุงเทพมหานครแค่นี้เองเนี่ยนะครับก็เป็นอารามต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาที่พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์นะครับลีธรรมทโรนะฮะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งที่พระองค์ได้พระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระทุตตังคเจดีเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2509นะครับประกอบด้วยเสนาอาสนะและอาณาบริเวณเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นโรมณียสถานนะครับสำหรับการบำเพ็ญสมณธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในมัชฌิมเขตนะครับซึ่งต้องตามพระสังฆราโชบายและมติมหาเถระสมาคมครับ
1: ค่ะอีกวัดหนึ่งนะคะที่ก็ได้รับการยกขึ้นเป็น อารามหลวงเช่นเดียวกันนะคะ
2: ครับ
1: พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็คือวัดพระธาตุลำปางหลวงนี่ไปที่ลำปางเลยนะคะก็เป็นอารามสำคัญคู่นครลำปางเลยดิฉันก็เคยไปนะสวยงามมากเลยค่ะก็เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุลำปางหลวงแล้วก็พระแก้วดอนเต้านะคะเจดีย์สถานแล้วก็ปูชนียวัตถุสำคัญแห่งราชอาณาจักรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยท่านก็พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอไปถวายน้ำสงฆ์พระบรมธาตุเมื่อวันที่26ธันวาคมปีพุทธศักราช2514และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาก็เสด็จไปส่งนมัสการหลายวาระเลยนะคะด้วยเป็นพระธาตุประจำปีฉลูพระนักสัตว์ตามคติล้านนามีการจัดวางผังสถาปัตยกรรมตามคติของพระพุทธศาสนาอย่างเป็นแบบแผนมีศาสนาประเพณีประจำท้องถิ่นแล้วก็มีการประกอบศาสนกิจถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของมหาชนเลยสำหรับที่นี่นะคะ
2: ครับก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับผมอยากไปมากคุณมาณัฐมนน
1: ะ
2: เพราะว่าเนื่องจากเป็นพระธาตุประจำปีฉลูปีเกิดของผมด้วย
1: เนี่ยนะครับเกิดปีนี้ด้วยนะ
2: ใช่ฮะ
1: ควรจะไปนะที่วัด
2: พระธาตุลำปางหลวงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสถานที่นะครับอีกหนึ่งวัดก็คือที่วัดป่าแสงอรุณนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งวัดนี้สถาปนาขึ้นโดยคณะพระบุรพาจารย์ในสายกรรมฐานหลายท่านเนี่ยทราบแล้วก็รู้จักกันดีนะครับสำหรับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเนี่ยนะครับซึ่งล้วนที่ได้รับแรงศรัทธาจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากและเป็นที่พระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติทั้งด้านสาธารณูปการศิลปกรรมการปกครองการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม รวมถึงมีพระเถระครองวัดซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิปรีชาด้านพระปริยัติธรรมนะครับอำนวยให้มีการสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมนะครับแล้วก็แผนกบาลีกระทั่งมีการพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในภูมิภาคเกื้อกูลต่อความยั่งยืนของพระบวรพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาของคณะสงฆ์ในพื้นที่ภาคอีสานครับ
1: ค่ะทั้งภาคอีสานนี่ก็มีวัดที่สำคัญมากมายก็ถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่เป็นพระอารามหลวงแล้วนะคะว
2: ั
1: ดป่าแสงอรุณทั้ง3วัดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือได้รับการยกขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะคะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
2: ครับเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงไหมคุณมานัทมนครับ
1: ฟังเพลงดีกว่าวันนี้นำเพลงในดวงใจนิรันดร์ Still on my mind ขับร้องโดยคุณแอคโชคชัยนะคะดนตรีนี้บรรเลงโดยทางของทางศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานด้วยนะคะไพเราะมากเลย
2: เราฟังเลยครับ
1: ค่ะ

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะผ่านไปแล้วสำหรับเพลงพระชนิพนธ์เมื่อสักครู่นะคะในดวงใจนิรันดร์ค่ะไพเราะไหมคะคุณณัฐา
3: โอ้ไพเราะมากๆนะครับทั้งคำร้องแล้วก็บทดนตรีทำนองพระราชนิพนธ์เนี่ยนะครับก็เป็นดนตรีแจ๊สนะฮะก็มักจะถูกนำมาบรรเลงในโอกาสต่างๆนะครับบ่อยครั้งเลยทีเดียว
2: นะคะ
3: ครับ
2: ค่ะมาพูดถึงทางในส่วนของรัฐบาลวันนี้กันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะทางรัฐบาลเขามีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเมื่อช่วงเช้าค่ะตั้งแต่7นาฬิกาเลยเนี่ยก็มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์แล้วก็สามเณร149รูปด้วยกันนะคะที่บริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครแต่ในส่วนของภูมิภาคเขาก็จัดงานนะก
3: ็
2: มีจัดที่ศาลากลางจังหวัดหรือว่าวัดใกล้บ้านนะคะแล้วก็มีในส่วนของต่างประเทศเองเนี่ยก็จัดที่สถานเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานกงสุลค่ะแล้วต่อมาช่วงเย็นมีอะไรสำคัญอีกเนาะมี
3: ช่วงเย็นก็มีกิจกรรมเหมือนกันเนี่ยนะครับเป็นพิธีต่างๆที่สำคัญก็จัดทั้งในส่วนกลางแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับท
2: ุ
3: กภูมิภาคทั่วประเทศเนี่ยนะครับช่วงเย็นเนี่ยจะเริ่มเวลา 17:30 นะครับมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มส่วนกลางคือที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับส่วนภูมิภาคก็คือที่สารกลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ตามที่จังหวัดเขามีการกำหนดขึ้นต่างประเทศก็มีการจัดเหมือนกันนะครับคุณมานัทมนต์คุณผู้ฟังก็ที่สถานเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานกงสุลต่อมาในเวลา 19:29 นะครับมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลส่วนกลางที่สนามหลวงเช่นเดียวกันนะครับส่วนภูมิภาคก็ตามสารกลางจังหวัดแล้วก็สถานที่ในต่างประเทศก็คือสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลเช่นเดียวกันทั้งนี้ในส่วนของรัฐบาลนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับเป็นสาธารณกุศลตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้ด้วยก
2: ็
3: เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
2: เข้าใจว่าเดี๋ยวช่วงเย็นนี่น่าจะมีการถ่ายทอดสดใช่ไหมพ
3: ิ
2: ธ
3: ี
2: จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลต้องติดตามชมกันนะคะจริงๆอยู่ที่บ้านก็จุดได้น
3: ะ
2: ดิฉันก็เคยจุดเทียนที่บ้าน
3: ก็ทำควบคู่ไปกับทั้งส่วนกลางแล้วก็ทั่วประเทศเนี่ยนะคร
2: ับ สำหรับท่านที่ตั้งใจจะไปชมพระบรมมหาราชวังวันนี้ต้องฟังทางนี้นะรวมถึงท่านที่จะมีความคิดว่าอยากจะไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยนะคะทางสำนักพระราชวังเนี่ยขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดประสิทธิ์รัตนศาสดารามระหว่างวันนี้วันที่3ไปจนถึงวันพรุ่งนี้4มิถุนายนเนื่องจากมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนนี้นั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณณัฐาวันที่3วันนี
3: ้ครับก็3มิถุนายนวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับงดการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับแล้วก็งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันด้วยก็คือภาพรวมนะครับก็คืองดในทุกชนิดเลยนะครับทุกอย่างทุกประการ
2: งดทุกอย่าง
3: นะครับไม่ว่าจะเป็นที่พระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพครับ
2: ค่ะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะ4มิถุนายน2569ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมนะคะตลอดทั้งวันเลยค่ะแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามอันนี้เข้าได้นะคะ8โมงเช้า8โมงครึ่งจนถึงบ่าย3ครึ่งค่ะก็สาม ารถไปได้โดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภานะคะแต่ว่างดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเลยสรุปก็คือวันนี้ไม่ได้งดทุกอย่างเลยนะคะทั้งพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระศรีนารายณ์ศาสดารามรวมไปถึงการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยส
3: ่
2: วนวันพรุ่งนี้เนี่ยชมได้ที่เดียวคือวัดพระศรีนารายณ์ศาสดารามวัดพระแก้วนะคะ 8:30 จนถึงบ่าย 3:30 ค่ะ
3: ก็ในภาพรวมของกองทัพบกนะครับตัดภาพมาที่กองทัพบกกันบ้างขณะนี้นะครับได้มีการจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อให้กำลังพลได้มีการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาตามหลักแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็อย่างแพร่หลายซึ่งจัดขึ้นมาแล้วนะครับตั้งแต่ว่าช่วงวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีกำหนดสิ้นสุดการจัดกิจกรรมก็คือในวันที่5มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับที่วัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครแต่ว่าในช่วงเวลานี้นะครับได้มีการเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีที่คลองสามวากรุงเทพนะครับก็ตั้งแต่วันที่1ถึง4มิถุนายนโดยมีกำหนดลาสิกขานะครับในวันศุกร์ที่จะถึงนี้5มิถุนายน2569ครับ
2: ค่ะส่วนท่านที่ไม่ได้ไปร่วมในกิจกรรมนี้อุปสมบทนะคะจะได้รับอนุสงบุญยังไงนี่ค่ะสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพอุปกรณ์เครื่องอัฐบริขารน้ำปานะแล้วก็ภัตตาหารถวายพระได้นะในห้วงของการจัดกิจกรรมค่ะโดยติดต่อได้ที่กองอนุศาสนาจารย์วัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีได้โดยตรงเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสำหรับกำลังพลกองทัพบกนะก็มีจำนวน49นายที่ไปร่วมนะคะโดยกรมยุทธศึกษาทหารบกเนี่ยเป็นผู้จัดที่วัดตาลเอนอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเขาก็จัดกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะจ
3: ั
2: ดช่วงวันที่25ถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
3: ครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมเนี่ยนะครับที่กองทัพบกได้มีการจัดกิจกรรมดำเนินการเนี่ยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับคุณผู้ฟังในส่วนของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก่อนหน้านี้เขาได้มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทนะครับพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐแล้วก็รัฐวิสาหกิจด้วยนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ไม่ถือเป็นวันลานะครับ13ถึง29มิถุนายน2569 17วันด้วยกัน
2: 17วันนะคะ
3: ถูกต้องครับซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเสนอโดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบททั้งหมดเนี่ย100รูปด้วยกันนะครับที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและสถาบันกรรมฐานสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์ที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ร่วมกันฉลองพระเดชพระคุณถวายเป็นพระกุศลเรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนตามพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในแดนพุทธภูมิก็ท่านใดที่สนใจนะครับสามารถที่ติดที่จะติดตามนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนเขามีสายด่วนด้วยนะครับโทรไปได้เลยครับที่เบอร์1111นะครับเลข14ตัวติดกันกดได้เลยครับ
2: ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างกุศลให้กับผู้ที่ไปร่วมนะคะการครั้งนี้มาพูดถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกันบ้างดีกว่าคุณณัฐา
3: ครับ
2: โดยเฉพาะตอนนี้เล็กน้อยนะเวลาใกล้จะหมดแล้วใช่ไหม
3: ใช่แล้วครับ
2: อย่างโรคที่ตอนนี้กำลังระบาดอยู่ก็คือเชื้อไวรัสอีโบลานั่นเองนะคะที่ระบาดหนักก็ที่ดีอาร์คองโกแล้วก็ยูกันดาก็ทางท่านผู้บัญชาการบกเนี่ยห่วงใยมากเลยนะต่อสถานการณ์นี้เพราะว่าทราบมาว่ามีการขยายพื้นที่เสี่ยงเนี่ยไปที่ส่วนของสาธารณรัฐเซาท์ซูดานด้วยซึ่งเป็นพื้นที่ที่คนไทยทหารไทยไป ทำกิจกรรมปฏิบัติภารกิจกันที่นั่นนะคะกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจเซาท์ซูดานนั่นเองอยู่ที่นั่นกันเยอะเลยนะคะท่านก็ได้มอบหมายให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการสำรวจความต้องการด้านสาธารณะแล้วก็สิ่งอุปกรณ์จำเป็นต่างๆนะคะเพื่อไปดูการเตรียมความพร้อมเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วก็การช่วยเหลือกำลังพลที่อาจจะมีปัญหาขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ทันอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะ
3: ครับอันนี้ก็เป็นการดูแลกำลังพลเนี่ยนะครับด้วยความห่วงใยนะฮะอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในวันนี้หมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยเราสองคนต้องลา
2: ไปแล้วนะคะ
3: เดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะไทยช่วยไทยพลัส60-40หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยในที่หมายเลขกรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสียออโต้ใกล้บ้าน
8: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
2: โฆษกรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัส 60-40 หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทย้ำช่วยค่าเดินทาง BTS และ MRT ได้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่องโดยข้อมูล2มิถุนายนช่วงเวลา 5 ทุ่มมียอดใช้จ่ายสะสมรวมอยู่ที่ 4,542 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 14,042,300 คนและมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 792,000 กว่าร้านมากไปกว่านั้นยังมีเรื่องของการใช้บริการขนส่งมวลชนที่เข้าร่วมโครงการแต่ประชาชนยังไม่ค่อยทราบนั่นก็คือสามารถใช้ได้กับรถไฟฟ้า8สาย MRT สีม่วงสีน้ำเงินสีชมพูสีเหลือง BTS สายสีเขียวสีทองรถไฟฟ้าสายสีแดง Airport Rail Link รวมไปถึงรถโดยสารประจำทางขสมกเรือด่วนเจ้าพระยาและรถโดยสารบขสโดยย้ำว่ายังใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจริงตามข้อมูลที่ชำระห้ามร้านค้าถอนเงินสดหรือแลกเงินสดคืนทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำผิดร้านจะถูกระงับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐฝากขอความร่วมมือไปยังประชาชนและผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มาตรการประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: พาณิชย์เร่งขับเคลื่อน13มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทย5สายพันธุ์ที่ถูกมาเลย์ระงับเป้าหมายดูดซับได้เดือนละไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
11: นายกรณีโดนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ได้แก่กุ้งลายเสือกุ้งแชบ๊วยกุ้งขาวแวนเดอร์ไมกุ้งกุลาดำและกุ้งน้ำเงินมีผลตั้งแต่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปโดยจะมีการดำเนินการจนกว่าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีการส่งคำตอบชี้แจงสำหรับแบบสอบถามด้านมาตรฐานความปลอดภัยให้กับทางการมาเลเซียอย่างครบถ้วนซึ่งทางรัฐบาลไทยโดยกรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเตรียมที่จะมีการประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายถึงประเด็นดังกล่าวส่วนกระทรวงพาณิชย์จะนำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับ WTO และอาเซียนโดยเร่งหาตลาดส่งออกได้แก่จีนสหรัฐญี่ปุ่นเมียนมาและสิงคโปร์เป็นต้นโดยตั้งเป้าดูดซับได้เดือนละไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนควบคู่กับการรณรงค์การบริโภคกุ้งทั่วประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสธงฟ้าโดยจะเปิดจุดจำหน่ายกุ้งในพื้นที่ของกรุงเทพภาคอีสานและภาคเหนือเป็นต้นสำหรับข้อมูลการส่งออกสินค้ากุ้งของไทยไปยังมาเลเซียในช่วงปี2569เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 300-400 ตันต่อเดือนและคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยประมาณ44ล้านบาทต่อเดือนณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: ป
10: ิดท้ายที่ขอสมกแจ้งงดให้บริการชัตเทิลบัสสนามหลวงวันที่3ถึง4มิถุนายน2569ตลอดทั้งวันเนื่องจากสำนักพระราชวังงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวัน
12: เทิดพระนามสมเด็จพระบรมราชินีมิ่งขวัญศรีทั่วทิศสถิตสมัยพระปรีชาเลิศล้ำประจักษ์ใจทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกยากจนเนื่องในวันมงคลเฉลิมพระชนพรรษาขอกุศลดลบันดาลพิสารผลพระพลานามัยสมบูรณ์พูนมงคลทรงสถิตคู่สากลพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
10: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายนขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94เมกะเฮิรตซ
14: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
2: ปวงราชไทยทั่วถังนคราเชิญเหล่าเทพเทวาผ่องแผ้วสี่รอบพระพรรษายมยิ่งถวายพระพรเพลิดแพร้วพิพัฒน์พร้อมนิรันดร์สมัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
4: EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: Number 9.

0: 내 한국 약간이다.
1: 미 파스포트 가오리.
0: 마, 내 한국 어한다.
1: 풀 가오리라이도에.
0: 마, 아빠는 피아노 썼다.
1: 퍼 가오 벤다나이.
0: 마, 엄마

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan
3: สวัสดีคุณฟังค่ะสวัสดีวันหยุดนะคะดีเจแนนและชนาก็ยังมาอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมในช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามวันนี้มีองค์ประกอบหลายอย่างเลยที่แนนรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นวันดีๆของใครหลายๆคนได้นะคะอันดับแรกเลยคือโอ้โหถนนโล่งมากขับมาทำงานสบายใจมากนะคะแล้วก็วันนี้อากาศดีอากาศดีของแนนหมายถึงว่าค่าฝุ่นก็ไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเขียวในหลายพื้นที่เลยแล้วก็อุณหภูมิก็ไม่ได้ร้อนตับแตกหรือว่าฝนก็ไม่ได้เทลงมามากมายมันก็เป็นช่วงจังหวะครึมๆที่อาจจะทำให้จิตใจเรารู้สึกสบายๆในวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen ที่บอกไปต้นชั่วโมงว่าวันนี้มันทุกอย่างเอื้อให้เป็นวันดีๆมากเลยนะซึ่งส่วนหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการจราจรนะผู้ฟังที่รู้สึกว่าวันหยุดทีไรนี่มันรู้สึกปลอดโปร่งก็เลยดูสิอยากให้ความสุขแบบนี้มันวกกลับมาหาเราอีกไปดูปฏิทินว่าเดือนนี้มันมีวันหยุดอีกไหมนะคะก็ไม่มีแล้วนะคะวันนี้วันสุดท้ายสำหรับวันหยุดก็จะมีอีกทีนึงคือเดือนหน้าเลยกรกฎาคม28 29 30นะเผื่อว่าใครเล็งไว้เล็งทั้งไปเที่ยวด้วยแล้วก็คนที่ไม่ได้ไปไหนต้องมาทำงานก็ชิลๆเหมือนกันนะคะส่วนเดือนสิงหาคมเนี่ยก็คือมีวันเดียวคือวันที่12นะตุลาเฮ้ยแล้วกันยาไปไหนอะกันยาเอ๊ะกันยาไม่มีเลยเหรอกันยาไม่มีนะคะข้ามไปตุลาเลยนะคะ13 23แล้วก็26แล้วก็โอ้แป๊บๆจะธันวาคมอีกแล้วนะคะ5 7 10 31ซึ่งจริงๆไปๆมาๆเนี่ยคือดูโดยรวมแล้วตอนแรกคิดว่าธันวาคมน่าจะวันหยุดเยอะสุดเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเยอะสุดน่าจะเป็นช่วงเมษายนเพราะว่ามันจะมีวันสงกรานต์ด้วยแล้วก็มีวันจักรีด้วยนะคะเอาล่ะก็เอนจอยแล้วกันสำหรับช่วงเวลาของวันหยุดที่ตอนนี้เท่าไหร่แล้วบ่ายโมงครึ่งใช่ไหมยังเอนจอยได้เหลืออีกแบบต้องครึ่งค่อนวันแน
2: ่พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเรและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: แต่คืนนี้นะคะพุทโธพุทโธของเรายังมีเหมือนเดิมนะคะกับ เรื่องราวหลากหลายร้อยพันเรื่องที่ชาวพุทโธเรียนเขาจะโทรเข้ามาปรึกษากันเดี๋ยวคืนนี้มาเติมเรื่องราวใหม่ๆรวมไปถึงจะมีท็อปิกให้ได้โหวตกันเล่นๆนะคะประจำสัปดาห์ด้วยอย่างวันพุธที่แล้วเนี่ยเขาก็โหวตกันว่าคุณอยู่ทีมไหนระหว่างทีมน้องต้าเหนิงที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาอาบน้ำวันละ 4-5 รอบหรือเป็นทีมน้องเจนิสที่ไม่ค่อยชอบอาบน้ำนะคะก็โหวตจากชาวพุทโธเรียนทั้งหมด 1,100 คนมี 10% อยู่ทีมต้าเหนิงที่อาบน้ำบ่อยเนาะ 20% อยู่ทีมน้องเจนิสไม่ค่อยชอบอาบน้ำนะคะแล้วก็ 70% ก็คือไม่อยู่ทีมไหนเลยไม่สุดโต่งอาบน้ำขอเป็นปกติวันละรอบ2รอบก็พอเนี่ยก็เดี๋ยวคืนนี้มารอลุ้นกันว่าจะเป็นท็อปิกอะไรที่ให้มาโหวตกันเล่นๆซาวเสียงกันเล่นๆนะคะในพุทโธพุทโธคืนนี้กับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันพุธถ้ารู้สึกเหนื่อยกลางสัปดาห์ลองโทรหาคนที่คิดถึงดูนะคะบางครั้งเสียงที่คุ้นเคยก็ช่วยเติมพลังได้มากกว่าที่คิด
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: พระปรีชาพราวนภาการุณราษฎร์รินสายญาติน้ำพระทัยอัมไพผลมงคลสมัยไทยเทวันบันดาลดลราชินีสีแห่งชนทรงพระเจริญ
8: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.

0: รอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: เอทามโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
7: กินน้องสปูน
8: ปล่อยให้

0: New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินน้อง
3: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะมีแคมเปญพิเศษกลับมากับช่วงใต้โต๊ะชวนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการเชิญผู้สมัครหมายเลขต่างๆมาแชร์มุมมองมาฟังนโยบายกันแบบชัดๆในรายการโดยที่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ๆเขาก็อุ่นเครื่องด้วยการตรวจการบ้านอาจารย์ชัดชาตินะคะผู้ว่ากทม.คนล่าสุดนะคะกับ216นโยบายที่เขาเคยหาเสียงเอาไว้ในปี65ว่านโยบายไหนเราได้เห็นว่ามันเกิดขึ้นหรือยังดำเนินไปหรือยังนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างเป็นภารกิจที่ขุดลอกท่อระบายน้ำ 1,100 กิโลเมตรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกจากกทม.ที่เตรียมรับมือฤดูฝนเนาะซึ่งก็เนี่ยแหละเราก็ได้เห็นว่าจริงๆพื้นที่บางส่วนในกทม.เนี่ยมันก็ดูระบายน้ำได้เร็วขึ้นจากเมื่อก่อนเหมือนกันนะคะหรือว่าจะเป็นการปรับปรุงพื้นที่ฟุตบาททางเดินอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีหลายโครงการมากที่หยิบยกเอามาพูดในรายการกันนะคะก็เผื่อใครสนใจนะก็เป็นการแชร์มุมมองของจริงๆพี่ๆเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นคนกรุงเทพเนาะก็เลยมาลองรีวิวดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปแล้วบ้างนะคะนี่คือใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค
5: ่
7: ะ
5: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: EFM New Release
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: New Release นะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะคะซึ่งเพลงใหม่ที่เอามาแนะนำกันในช่วงนี้เนี่ยเป็นเพลงจากสุจิปุรีอ่ะงงสุจิปุรีคือใครนะคะก็คือทุกคนรู้จักเขาดีอยู่แล้วในนามพี่เมื่อยสครับนั่นเองนะคะหลังจากที่พี่เมื่อยก็สั่งสมประสบการณ์เส้นทางสายดนตรีมาอย่างยาวนานนะก็มาเดบิวต์บทบาทใหม่ภายใต้ไซด์โปรเจกต์นะคะที่เปรียบเสมือนสมุดจดบันทึกเรื่องราวการเดินทางก่อนที่จะสื่อสารออกมาในรูปแบบของเสียงเพลงนั่นเองซึ่งคำว่าสุจิปุรีเนี่ยมาจากคติธรรมที่ว่าด้วยหัวใจนักปราชญ์นะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเพลงที่เรากำลังจะแนะนำเนี่ยนะคะชื่อว่าเพลง You เป็นเพลงที่เขียนขึ้นมาเพื่อจะส่งสารถึงคนที่คอยอยู่เคียงข้างในทุกจังหวะชีวิตไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะเศร้านะคะแล้วก็ตลอดการเดินทางที่ผ่านมาก็เลยอยากจะใช้เพลงนี้แทนคำขอบคุณนั่นเองนะคะกับซิงเกิลนี้ที่มีชื่อว่า You จากสุจิปุริหรือว่าพี่เมย์สครับนั่นเอง

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan Woo!มาและข้อความจากแก๊งบ่ายโมงอันเหนียวแน่นของเรานะคะมีบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจแนนแป๊บๆวันพุธแล้วจ้าอีก2วันฮึบๆอันนี้ไม่รู้ว่าบอกแนนให้ฮึบหรือว่าบอกตัวเองให้ฮึบหรือว่าบอกพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็มีน่ารักมากเลยมีคุณเพชรขอเพลงมานะคะบอกว่าขอเพลงให้ดีเจแต่ว่าบังเอิญเพลงที่ขอยังไม่เข้ามาเลยนะคุณเพชรเอาเป็นว่าลองขอมาอีกลองแบบให้ช้อยส์มาหน่อยเดี๋ยวเราลองเลือกกันนะคะว่าจะเป็นเพลงไหนดีนะอ่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะมีหนึ่งงานจาก Sweet Mullet ไม่ได้ฟังนานแล้วกับเพลงนี้ตอบ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen.
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: น
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อีไอเร
1: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อีไอเร
1: ตัวอย่างที่คิดเร
2: อีไอเร
1: ไม่เซ็กอย่างที่คิดเร
2: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
3: EFM Playlist of the Week
4: Champ of the Month ประจำเดือนพฤษภาคม
5: Number 1
4: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาล
2: เร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อีไอเร
1: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อีไอเร
1: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: อีไอเร
1: ไม่แซกอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
6: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ
7: ะวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็อย่าไปหมด
8: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: EFM News EFM

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะนายกรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สักครู่มาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: 7วัน7วัน7วันB Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: นายกรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569คุณกฤตยารอดรัตนทูลรายงานค่ะ
4: วันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยที่อาคารหน่วยราชการเหนือพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญเดินทางไปลงนามถวายพระพรพร้อมทั้งนำใจกันดอกไม้ไปถึงกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอาทินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสจุฬาราชมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยส่วนที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนำโดยข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ประกอบพิธีเปิดกลวยกระทงดอกไม้และทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายใจการดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พร้อมกันนี้ผู้นำเหล่าทัพคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิสมาคมองค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆพร้อมใจไปลงนามถวายพระพรและนำใจการดอกไม้ไปทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์อาทิพลเอกธราพงศ์มลธรรมปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตาผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพลโทอาวุธพุทธอํานวยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกตลอดจนหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และที่บริเวณเต็นท์ข้างตึกศาลาลูกขุนนายในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนไปลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประสบกรณิกรไทยกฤตยารอดรัตนทูลรายงานค่ะ
3: และเมื่อเวลา 12:00 น.ที่ผ่านมากองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่บริเวณท้องสนามหลวงไปต่อที่ปภ.แจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่3ถึง8มิถุนายน2569คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่ม6จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดตูลส่วนพื้นที่เฝ้าระวังลมแรงมี4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดระนองอำเภอเมืองระนองสุขสำราญและกระเปอจังหวัดพังงาอำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรีจังหวัดภูเก็ตทุกอำเภอและจังหวัดกระบี่ที่อำเภอเมืองกระบี่คลองท่อมเกาะลันตาเหนือคลองและอำเภออ่าวลึกธนาคารเหลี่ยมทองรายงาน
3: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569
6: สามมิถุนาสุภะวารสีเฉลิมพระชนพระราชินีพระมิ่งขวัญ48พรรษาพระบารมีสีอนันต์เฉลิมขวัญวรังคณาสง่าไทยขออัญเชิญเทวาทิสานุทิศประสาทพรพิพิธสำริดผลน้อมถวายพระพรชัยมงคลป วงสกลแซ่ซ้องพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ปวงราชไทยทั่วถังนักคราเชิญเหล่าเทพเทวาผ่องแผ้วสี่รอบพระพรรษายงยิ่งถวายพระพรเพลิดแพร้วพิพัฒน์พร้อมนิรันดร์สมัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ความสุขไม่ใช่ของสำเร็จรูปแต่เกิดจากการกระทำของเราเอง
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan Wow ก่อนจะไปฟังเพลย์ลิสต์จาก DJ Nan Wow นะคะมีเรื่องชวนคุยเพราะว่ามีผู้ฟังเขาส่งมาพอดีเขาบอกว่าช่วงนี้สิงตัวอยู่ใน X ทุกวันเลยแล้วก็ไปเจออันนึงมีคนเขาทวีตไว้ว่าทำไมอ่ะคนกินหวาน 0% น่ะดูอ้วนทุกคนเลยหุยแรงมากนะคะแล้วก็มันก็มีคนไปโค้ดทวิตนี้มีคนไปรีพลายเยอะมากเลยนะคะหลากหลายความเห็นมากเลยส่วนผู้ฟังที่เขาส่งมาเนี่ยเขาบอกเขากินกาแฟหวาน0นะแต่ว่าอย่างอื่นอ่ะอย่างอื่นที่ไม่ใช่กาแฟมันก็ยังหวานอยู่ไงมันก็มีหลากหลายความเห็นในฐานะที่แนนเป็นคนนึงที่เคยผ่านทั้งช่วงชีวิตที่ทั้งผอมและอ้วนมานะคะก็จริงๆคือไม่ได้เป็นคนชอบกินหวานอยู่แล้วอะคือในจังหวะที่เราตัวบวมๆอย่างเงี้ยนะว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากความหวานแต่น้อยมากเพราะว่าตอนที่บวมๆก็ไม่ได้กินหวานมากกว่าปกตินะถ้าพูดถึงเครื่องดื่มนะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วก็ไอ้เรื่องของรสชาติแบบเค็มๆโซเดียมอะไรเงี้ยก็อาจจะมีส่วนทำให้บวมได้ด้วยเหมือนกันไหม

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ไปเก็บข้อมูลมาแล้วว่าประเด็นที่มีคนไปทวีตไปว่าทำไมคนกินหวานศูนย์เนี่ยถึงได้ดูอ้วนทุกคนเลยนะคะจริงมีหลากหลายเหตุผลอย่างที่บอกไปเหตุผลอย่างที่แนนบอกไปว่าบางทีมันก็ไปดูบวมจากพวกโซเดียมกินเค็มอะไรเงี้ยก็มีหลายคนเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะหรือว่าบางคนก็บอกว่าเขาอยู่ในช่วงระหว่างลดน้ำหนักไงมันก็เลยยังเป็นช่วงที่โอเคมันอาจจะยังไม่เห็นผลเนาะแต่ว่าก็พยายามอยู่ไงเนี่ยฉันก็พยายามลดความหวานมาแล้วหรือบางคนก็บอกว่าอ๋อกินกาแฟหวานสูตรนะคะแต่ว่ากินกับเค้กมะพร้าวอันนี้เข้าใจได้หรือบางคนบอกว่าจริงๆไม่ได้เป็นการบังคับอะไรเลยแต่ว่าส่วนตัวไม่ชอบกินรสหวานเฉยๆกินแล้วมันไม่อร่อยมันแสบคอแต่อาจจะชอบกินขาหมูชอบกินของอะไรอย่างอื่นที่มันอาจจะทำให้อ้วนได้เนี่ยก็หลากหลายความเห็นเนาะซึ่งโหไอ้ทวิตเนี้ยคุณฟังมีคนไปแชร์ไม่ใช่แชร์ดิมีคนแบบเหมือนมีคนดูอ่ะX อันเนี้ย3ล้าน6แสนวิวมันเป็นท็อปิกที่รีเลทกับหลายคนได้เยอะมากจริงๆนะคะก็อ่านแล้วก็เพลินๆดีเหมือนกันว่ามันเหตุผลอะไรนะทำไมบางคนเขาถึงรู้สึกว่าไอ้ X อันเนี้ยมันกระแทกใจเขาซะเหลือเกิน
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ดและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: พรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาอยู่ในบรรยากาศความน่ารักมวลความอบอุ่นนะคะที่แฟนๆเขามีให้กับศิลปินที่จะมาใน EFM Fandom Live ซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยต้อนรับเน็ต JJ จากซีรีส์พบเธอ Love Upon a Time Series นะคะเดี๋ยวมาอ่านแฟนฟิกกันมาคุยกันถึงผลงานด้วยนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่หลายๆคนรอคอยก็คือช่วงเวลาที่ศิลปินเขาจะกดโทรศัพท์กลับไปหาเดี๋ยวรอลุ้นละกันนะคะเอาเป็นว่าจดเบอร์ไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยในรายการพอแนนบอกว่าโอเคเราเปิดสายให้โทรมาลงทะเบียนได้แล้วต้องโทรมาลงทะเบียนก่อนนะคะที่เบอร์026658373ซึ่งเราก็การันตีไม่ได้ว่าจะเป็นสายไหนที่ศิลปินเขาจะโทรกลับไปเพราะว่ามันจะเป็นการสุ่มเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะ EFM Fandom Live ขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ดและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ดและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: ร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: สารพัดสารพันเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นมัธยมที่โอเคหรอกมันไม่ง่ายแต่ว่าต่อจากนี้ไม่ต้องหาทางออกคนเดียวนะคะเพราะว่าพุทท็อปพุททัวร์กลับมาแล้วยกสตูสู่สเตจนะคะ3 DJ Idol ของเราพี่เผือกพี่หอมพี่เติ้ลนะคะจะพาพลังบวกแล้วก็ไปเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับน้องๆมัธยมกันถึง3โรงเรียนด้วยกันในปีนี้นะคะเริ่มกันที่วันศุกร์ที่12มิถุนายนนี้เจอกันที่โรงเรียนณวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชาแล้วก็19มิถุนายนนะคะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและปิดท้ายที่26มิถุนายนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์นั่นเองร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะชาเขียวเนเจอร์คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: พุทท็อปพุททัวร์แล้วเจอกันนะร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่า
3: สวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์แล้วเหนื่อยก็พักบ้างนะไม่ต้องรีบเกินไปค่อยๆทำไปทีละอย่างนะ
0: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โถหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง
2: ก็คือตอนนั้นนะคะนัดกับกลุ่มเพื่อนจะไปทอดพระป่าถึงวัดทําบุญอะไรเสร็จทีเนี้ยชาวบ้านที่เขามาช่วยงานเขาก็ชี้มาที่รถแล้วเขาก็ทักขึ้นว่าไปทําอะไรมาทําไมรถบุกชนใครมาหนูกับเพื่อนอ่ะก็มองหน้ากันเพราะว่ารถอ่ะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุทีเนี้ยขับมามันจะผ่านเขื่อนมันก็มีรถคู่กรณีพุ่งชนมาที่รถเราแล้วรถอ่ะมันก็คือกิ้งแบบหลายตลบก็เลยอธิษฐานหนูขอให้หนูรอดถ้าหนูรอดไปได้อ่ะหนูจะช่วยเหลือคนที่เขาอยากได้ความช่วยเหลือรู้ตัวอีกทีคือหนูว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยหลังจากที่หนูรอดมาเหตุการณ์นั้นนะคะมันก็ผิดปกติมันเริ่มมีสิ่งที่มองไม่เห็นนะพักเราขอความช่วยเหลือบ้างอะไรเงี้ย
1: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
1: และ
2: เมื่อคืนนี้มีไฮไลท์อยู่หลายเรื่องเลยจริงๆแบบโหน่ากลัวทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็เราได้ผู้ชนะจากแคมเปญอังคารคุ้มโปง Horror Story มาเล่าประสบการณ์น่ากลัวนะก็จะมีเรื่องของคุณฟองน้ำอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่เจอที่บ้านที่เคยอยู่นะคะจริงๆคุณฟองน้ำก็บอกว่าทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะแต่ว่าเรื่องที่มาเล่าเนี่ยมันเป็นช่วงย้อนกลับไปประมาณสักอยู่แบบม.5 ม.6อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เรื่องของคุณเค้กส้มเรื่องเนี้ยแนนโหวตให้เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดเมื่อคืนเลยอ่ะคือเขาให้ชื่อเอาไว้ว่าเรื่องพี่สาวนักสะสมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกเรือกลุ่มหนึ่งที่มันมีคนหนึ่งในนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าถูกผีเข้าซึ่งจริงๆนะว่าไอ้ธีมของเรื่องเนี่ยมันก็คือหลายคนฟังแล้วก็โอ้ก็เรื่องผีเข้าแล้วยังไงแต่ว่าอากัปกิริยาของคนที่โดนผีเข้าเนี่ยบางอันเนี่ยมันรู้สึกว่าเราคิดภาพตามนะถ้าคนคนนั้นเนี่ยอยู่ในแก๊งเราหรือว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นะตรงนั้นเนี่ยโอ้มันคงเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากเลยอ่ะคุณฟังเอาเป็นว่าไปฟังเองก็แล้วกันนะคะว่าทำไมเขาถึงให้ชื่อเรื่องว่าพี่สาวนักสะสมแล้วสิ่งที่เขาสะสมเขาสะสมอะไรนี่คืออังคารคุ้มโปง X เมื่อคืนนี้นะคะส่วนเดี๋ยวอังคารหน้าอังคารคุ้มโปงเรา X กับจิตวิญญาณค่ะพบกับคุณอาจิตวิญญาณนะคะมาเล่าเรื่องผีกันในอังคารคุ้มโปง X กับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
3: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และ
4: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันธุ์ถูกใจให้กับบัส
5: EFM DJ Playlist by
2: ดีเจแนนเดี๋ยวส่งท้ายวันหยุดวันนี้ด้วยงานจาก Musketeers ก็แล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันทำงานกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังเหมือนเดิมบ่ายโมงถึงบ่ายสามกับดีเจแนนวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan.
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Popcorn, pop a popcorn, eh?
6: Popcorn, pop a popcorn, eh?

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ไฟบินถัดไปของ About Abort Podcast เราจะมุ่งหน้าไปกันที่อเมริกาและประเทศจีนเตรียมแพ็คกระเป๋าทัวร์ไปกับ2สาวนักแสดงจากละครสอดสร้อยมาลาเอิญและนานากับประสบการณ์การไปเรียนต่อสุดจึ้งจาก2ประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกเทคออฟพร้อมกันกับปั้นปรรณสิทธิ์3มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดยกรุงไทยเวลส์ก้าวออกจากกรอบสู่ความมั่งคั่งไร้พรมแดน

0: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบ
3: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน
4: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
5: กินน้องสปูน
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
9: แชร์ข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
10: แชร์ข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
11: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
12: EFM News
13: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
12: EFM News EFM News EFM News EFM News
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะโคราชประกาศหลายพื้นที่เป็นโรคเขตระบาดขอทายภัยค่ะเป็นเขตโรคระบาดหลังพบโรคพิษสุนัขบ้าและกองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่335ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพสกัดจับยาบ้ากว่า1ล้านเม็ดสักครู่มาติดตามค่ะ
16: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
17: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
16: หรอใช้ยากไหมล่ะ
17: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
17: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
16: อืมดีจังโอเคเลย
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: องกำลังผาเมืองโดยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพสกัดจับยาบ้ากว่า1ล้านเม็ดซุกซ่อนในบ่อขยะแนวชายแดนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่คุณศศิดาราสิงหเนตรายงานค่ะ
4: เจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่33ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพกองกำลังผาเมืองแถลงผลการจับกุมยาเสพติดหลังกำลังพลที่ออกลาดตระเวนตามที่แหล่งข่าวแจ้งว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ตรวจพบแสงไฟต้องสงสัย 3-4 ดวงบริเวณบ่อขยะบ้านห้วยลึกตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวแต่กลุ่มผู้ต้องสงสัยไหวตัวทันวิ่งหลบหนีไปได้ทิ้งกระสอบเป้ดัดแปลงสีเหลืองไว้5กระสอบบรรจุยาบ้ารวม 1,800,000 เม็ดจึงได้ตรวจยึดของกลางนำส่งสถานีตำรวจภูธรเชียงดาวดำเนินการตามกฎหมายสำหรับสถิติการสกัดกั้นยาเสพติดของกองกำลังผาเมืองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้383ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหา376คนยึดยาบ้าได้กว่า224ล้านเม็ดเฮโรอีนกว่า7กิโลกรัมไอซ์กว่า 4,000 กิโลกรัมฟินกว่า256กิโลกรัมและคีตามีนกว่า457กิโลกรัมโดยมีการปะทะกับกลุ่มขบวนการ52ครั้งฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต39ศพศศิดาราสิงหเนตรรายงาน
3: โคราชประกาศหลายพื้นที่เป็นเขตโรคระบาดหลังพบโรคพิษสุนัขบ้าคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในเขตบ้านหนองปริงหมู่ที่4ตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพบสุนัขเกิดโรคระบาดชนิดพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคระบาดชนิดร้ายแรงอาจติดต่อสู่คนสุนัขแมวหรือหนูหรือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอได้ออกประกาศโดยแจ้งให้ทราบทั่วกันว่าพื้นที่หมู่ที่4บ้านหนองปริงตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเขตโรคระบาดชนิดพิษสุนัขบ้าในสุนัขแมวหนูหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆโดยประกาศมาตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมจนถึง28มิถุนายน2569ทั้งนี้ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวังธนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: ปิดท้ายที่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวต่อคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาว่าสหรัฐไม่ได้ชะลอหรือกำลังพิจารณาทบทวนข้อตกลงซื้อขายอาวุธกับไต้หวันเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากรัฐบาลจีนแม้ฝ่ายจีนมักจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดถึงแทบทุกครั้งในระหว่างที่มีการหารือร่วมกับสหรัฐและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็เคยพูดถึงเรื่องดังกล่าวว่าเป็นเครื่องมือต่อรองที่สำคัญก็ตามรูบิโอกล่าวว่าจีนมักจะกล่าวถึงการขายอาวุธให้ไต้หวันแต่สิ่งนี้ไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้การตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐล่าช้าออกไปและว่าเรื่องดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะดำเนินการเมื่อใดและอย่างไรโดยข้อตกลงนี้ได้รับการอนุมัติจากสภาคองเกรสแล้วและมีงบประมาณพร้อมสำหรับการดำเนินการรูบิโอกล่าวด้วยว่าสหรัฐเพิ่งจะขายอาวุธให้กับไต้หวันไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
6: งามสมสิริโฉมพระบรมราชินีสุทิดาสง่าสีสยามสองกัลยาจริยวัฒน์ทรงงามยิ่งเป็นขวัญมิ่งเหล่าประชาคู่บารมีพระจักราร่มฉัดฟ้าปกธานีข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายนขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94เมกะเฮิรตซ
8: ์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
10: ปวงราชไทยทั่วถังนคราเชิญเหล่าเทพเทวาผ่องแผ้วสี่รอบพระพรรษายงยิ่งถวายพระพรเพริดแพร้วพิพัฒน์พร้อมนิรันดรสมัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ก้าวเดินช้าๆไม่เป็นไรขอแค่ไม่หยุดเดินก็พอ
13: EFM DJ Playlist by
14: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีชาว EFM บ่าย3โมงกับอีก33นาทีนะคะไล่เพลงกันมายาวๆเลยสำหรับวันหยุดวันนี้ค่ะคนเก่าเขาทำไว้ดีนะต่อกันที่เข้าใจว่าไม่เข้าใจมันสรุปว่าไม่เข้าใจฟังนะคะอันนี้เป็นเวอร์ชันซินซิงคิล่ากับคุณอมค็อกเทลเป็นออริจินอลเวอร์ชันเลยนะคะเรนโซนต่อกันที่เรื่องมหัศจรรย์ยิ้มก็พอปิดท้ายที่สรุปเอาไงบ่าย3โมงกับอีก33นาทีวันพุธที่3มิถุนายนคุณอยู่กับอ้อมกับ EFM นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าอยู่กับอากาศที่จะบอกว่ามันสบายก็ได้ไหมอ่ะมันอ้าวๆไหมแต่มันก็สบายในแง่หนึ่งที่มันไม่ได้ร้อนเปรี้ยงไม่จะบอกว่าไม่ร้อนไม่ได้เดินมาก็ไม่ได้ว่าเย็น
2: แต่แดดไม่จัดเท่าไหร
1: ่อย่ากล้าพูด
2: หมายถึงว่า
1: อย่าพูดออกมา
2: อันนี้หมายถึงว่าเทียบกับวันอื่นที่ผ่านมา
1: อย่าพูดออกมา คน ที่อยู่ในร่มอ่ะอย่าบังอาจพูดว่าแดดเบากว่าวันอื่น
2: ไอ้ตรงนี้ก็หนาวซะด้วยก็เลย
1: นึกออกไหม อย่าบังอาจเมื่อเราไม่รู้แล้วอย่าบังอาจพูดว่าโอ้ดูแดดสบายกว่าวันอื่นถามคนที่เดินกลําแดดมาเนี่ยเพียงแค่5นาทีน้ำตาก็จะไหลใส่หมวกมันต้องช่วยอ่ะคุณผู้ฟังตอนนี้มันก็ต้องพกหมวกพกร่มกันแดดนะคะแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามันเอาแน่เอานอนไม่ได้ในขณะเดียวกันร่มอาจจะช่วยได้ทั้งฝนทั้งร้อนและโดยเฉพาะถ้าร่มของคุณมันกัน UV ได้มันจะดีมากถูกไหมมันกันแดดได้ดีแล้วมันก็กันฝนได้เพราะเราบอกไม่ได้เลยอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานอ่ะตอนน้ำเดินมาฝนยังไม่ดูมาไม่เท่าไหร
2: ่
1: พอแป๊บเดียวมันตกแบบตกลืมไปเลยว่าเมื่อกี้ยังเรียกว่าแดดอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันหยุดวันนี้คุณผู้ฟังก็ดูแลตัวเองดีๆหลายคนก็อาจจะเคลื่อนตัวออกจากบ้านเพราะรู้สึกว่าการไปเดินห้างมันเย็นสบายกว่านี่ก็ไปห้างมาเนี่ยไปห้างมาแล้วก็ไปพารากอนโดยบังเอิญก็มีโอกาสได้เจอเพื่อนอะไปนั่งกินเขาเรียกอะไรวะแฮมเบิร์กปะ
2: จ้าแฮมเบิร์ก
1: จะไปคุยธุระจะไปคุยธุระนะคุณผู้ฟังกำลังจะไปคุยธุระเลยแต่มันก็คือกินไปคุยไปได้อะไรเงี้ยในเบื้องต้นแค่มีคนเดินเข้ามาในร้านเป็นกลุ่มประมาณ5คนลูกเล็กเด็กแดงประมาณสักหลายขวบอยู่แล้วทักกันแล้วทักด้วยชื่อสมัยเรียนเป็นเพื่อนปฐมอะกวงแต่บทเราจะจำได้เราจำได้คือบางคนอาจจะบอกว่าทำไมเราจำเพื่อนปฐมได้ทำไมเธอจำเราไม่ได้อะแต่บางคนเราไม่สนิทป่ะพี่กวงเราอ้อมถามคุณผู้ฟังเลยนะคำถามคุณสามารถจำเพื่อนทุกคนในวัยเด็กคุณได้ป่ะเพื่อนแล้วไม่ต้องเด็กปฐมนะเพื่อนมหาลัยคือเพื่อนมหาลัยในที่นี้คือคนที่คณะเดียวกันแต่คุณไม่ได้สนิทคุณไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับเขาแบบไม่ได้อยู่เมเจอร์เดียวกับคุณอะแล้วถ้าคณะคุณมีเป็นร้อยอะคณะยิ่งใหญ่มีเป็นร้อยอะห้องละแบบนึกออกป่ะอะคุณคิดว่าคุณจำเพื่อนคุณได้หมดไหม
2: โอ้ยผมเพื่อนน้อย
1: นึกออกป่ะ คือคุณจะจำเพื่อนร่วมรุ่นคุณได้หมดไหม
2: ไม่ผมจะถามอย่างนี้ยากเพราะผมเด็กรามเด็กรามเขาไม่จำเป็นต้อง
1: เป็นเพื่อนกันขนาดนั้น
2: ใช่ถูก
1: ของอ้อมมอกรุงเทพแต่ว่ามองเทพอ่ะมันก็แยกสมัยอ้อมเรียนนะคุณผู้ฟังน้องๆที่เรียนอยู่ตอนนี้อาจจะไม่เข้าใจแล้วเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้เด็กตอนนี้เป็นไงเพราะถ้านับเทียบรุ่นเนี่ยน่าจะรุ่นเดียวกับพ่อแม่
2: ถูกต้องพูดได้เต็มปากว่าใช่
1: น่าจะรุ่นเดียวกับพ่อแม่หรือบางทีโตกว่าอาจารย์ที่สอนตอนนี้อีก
2: ใช่ครับ
1: คือต้องบอกว่าสมมุติว่ามันมีชื่อห้องใช่ไหมกรุ๊ป A อย่างเงี้ยมันมี N 1 2 3 4ป่ะไม่รู้คือมี40คนหรืออะไรเงี้ยมันแบ่งเป็นเซกที่เยอะอ่ะเพราะว่ามันเรียนเอกชนฉันจบเอกชนนึกออกป่ะ
2: yeah.
1: เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าถามว่าคนห้องอื่นอ่ะที่มันก็มามีเรียนปนกันบ้างอ่ะจะให้จำได้ทุกคนไหมที่ถามจริง
2: yeah.
1: ยากไหมแล้วอ้อมจะตายตอนอย่างนี้ตัวหล่อเลยอ่ะจำเราได้ไหม oh. พี่ฟังอ้อมแล้วอ้อมจะไปเห็นอย่างเงี้ยปากสั่นไปหมดเลยนะสั่นคือกูต้องตอบว่าไงวะคือคิดในใจสมองประมวลไม่ถูกอ่ะต้องตอบเขาว่าไง
2: บางทีจำหน้าได้แต่จำนึกชื่อไม่ออกเงี้ย
1: ไม่ละตอนถามใส่แมสด้วย
2: โอ้โหยากไปอีก
1: เออคือชีวิตตอนนั้นก็ไม่ได้สนิทคุยไหมบางทีอาจจะไม่เคยคุยด้วยนะเรายังจำเธอได้เลยแล้วจะมาคำเนี้ยเรายังจำเธอได
2: ้ต้องไปชมเขาว่าโอเคเอง
1: เราเนี่ยเป็นคนงี้เนี่ยเนื่องออกว่าเรายังจำเธอได้ความจำหมูก็แปลกซะด้วยดิเนื่องออกว่าบางทีเราจำไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจำแต่ตอนนั้นอะบางทีหัวสมองมันเรียกว่าหันไปได้หลายเรื่องอ่ะแล้วมันต้องมีแต่เพื่อนสนิทใช่ป่ะหรือคนที่คุยด้วยในห้องซึ่งตอนเนี้ยถ้ารูปร่างเปลี่ยนไปประมาณหนึ่ง กวงว่ากวงจำได้ไหม
2: จำไม่ได้
1: แล้วนวัตกรรมทุกวันนี้มันทำให้คนเราหน้าเปลี่ยน
2: จริง
1: สวยขึ้นหล่อขึ้นอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันจำยากอ่ะแต่ก็ขอบคุณที่คนจำเราได้ถูกไหมอ่ะแต่อย่าคาดหวังให้เราจำเขาได้แล้ววันนี้ยังเจอแล้วพร้อมเห็นหน้าคุยฟังคุยฟังเคยเป็นโมเมนต์แบบนี้ไหมล่ะคุ้นว่ะแต่ระหว่างชื่อนี้กับชื่อนี้ชื่อไหนกันแน่ไม่ได้เจอ35ปีอ่ะไม่ละ5ปีที่บอกว่าตอน11ขวบถึง15เรียนอายุ14 15เรียนคนละห้องอะไรแบบเนี้ยช่วง11ถึง15เรียนคนละห้องแต่มันเดินผ่านกันมันโตมาตั้งแต่ป.1ด้วยกันอนุบาลด้วยกันเพราะฉะนั้นน่ะมันจะจำได้ไงตลกป่ะเราไม่ได้คุยกับเพื่อนที่เราไปด้วยเลยเราคุยกับเพื่อนที่เราไม่ได้เจอ35ปีแทนเพราะฉะนั้นคำถามวันนี้คือคุณคิดว่าคุณจะจำเพื่อนที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นแต่คุณไม่ได้คุยด้วยอ่ะได้หมดมั้ยถูกป่ะพี่กวาง
2: ครับ
1: เป็นคำเพราะว่าอ้อมว่าคนเจอปัญหานี้เยอะนะใช่ป่ะหรือมีเฉพาะอ้อมที่เจอ
2: มีแหละผมว่ามียังไงก็มี
1: ใช่ป่ะ
3: สวัสดีวันพุธเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องอดทนเพราะความจนไม่เหมาะกับเราชดร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: พระปรีชาพราวนภาการุณราษฎร์รินสายญาติน้ำพระทัยอัมไพผลมงคลสมัยไทยเทวันบันดาลดลราชินีสีแห่งชนทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: AEFM Fandom Life
1: เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเกมว่าภารกิจรักฝ่าอุปสรรคหัวใจอุ้ยตายแล้วชื่อเกมอ่ะภารกิจแรกเรียกว่าวิชาคนรัก101เราจะมีชุดคำถาม
2: ครับ
1: เกี่ยวกับอุปสรรครักมา2ชุดให้คุณสลับกันถามสลับกันตอบ
3: แล้วถ้าเขาต้องไปทำงานต่างประเทศ1เดือนตัวจะทำยังไงคะ
4: ประเทศไหนคะจะได้ตามไปคะจะได้รู้ว่าใกล้ไทย
3: อยู่ในโซนแบบเอเชียตามไหม
4: ตาม
3: แล้วถ้ายุโรป
4: ตาม
3: ว้าว
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM DJ Playlist by
7: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ายมิแนวฟินต้องกินโนนะ
1: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซอัลทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
3: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแส
4: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
5: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะเว็บไซต์พระลานเผยแพร่เพจ Facebook ของ Plan B Media เป็นภาพพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบนบิลบอร์ดขนาดใหญ่ใจกลางมหานครนิวยอร์กเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569สักครู่มาติดตามค่ะ
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: 7วัน7วัน7วัน B Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
9: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: สนับสนุนโดย
12: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: เว็บไซต์พระลานเผยแพร่เพจ Facebook ของ Plan B Media เป็นภาพพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบนบิลบอร์ดขนาดใหญ่ใจกลางมหานครนิวยอร์กเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569คุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
13: เว็บไซต์พระลานเผยแพร่เพจ Facebook ของ Plan B Media เป็นภาพพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบนบิลบอร์ดขนาดใหญ่ใจกลางมหานครนิวยอร์กเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ภาพแห่งความปลื้มปิติได้ปรากฏขึ้นในย่านไทม์สแควร์มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อมีการเชิญพระฉายาลักษณ์ที่สง่างามพร้อมข้อความถวายพระพรชัยมงคล Long Live the Queen ขึ้นบนจอภาพ LED บิลบอร์ดขนาดใหญ่ใจกลางแลนด์มาร์กระดับโลกเพื่อให้ชาวไทยที่พำนักอยู่ในต่างแดนรวมถึงนักท่องเที่ยวและชาวต่างประเทศได้ร่วมกันชื่นชมพระบารมีและร่วมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลนี้ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
8: กองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีภาพช่องว่างบริเวณแนวรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันไม่ใช่ประตูหรือทางเข้าออกตามที่มีการตั้งข้อสังเกตแต่เป็นช่วงรอยต่อของงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการติดตั้งโครงสร้างเพิ่มเติมคุณณัฐชัยลิมพลอยรายงานค่ะ
11: พลตรีวิทัยลายผมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่แนวรั้วชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งปรากฏช่องว่างระหว่างแนวกำแพงจะมีการตั้งข้อสังเกตถึงวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างโดยโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยยืนยันว่าจุดดังกล่าวไม่ได้เป็นประตูหรือช่องทางสำหรับการเข้าออกพื้นที่ชายแดนแต่อย่างใดแต่เป็นช่วงรอยต่อของการติดตั้งแผ่นปูนสำเร็จรูปและโครงสร้างเหล็กซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานให้มีความสมบูรณ์ตามแบบก่อสร้างโดยจะมีการติดตั้งแผ่นปูนเพิ่มเติมพร้อมเสริมโครงสร้างเหล็กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของแนวรั้วทั้งนี้การก่อสร้างชายแดนในพื้นที่ดังกล่าวต้องดำเนินการโดยคำนึงถึงตำแหน่งหลักเขตแดนรวมระหว่างไทยและกัมพูชาจึงไม่สามารถใช้วัสดุปิดทับหลักเขตได้จึงมีการออกแบบโครงสร้างให้สามารถเปิดปิดได้ในบางจุดเพื่อรองรับการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวข้องกับเหล็กเขตแดนในอนาคตตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันสำหรับโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนมีระยะทางรวมกว่า 1.3 กิโลเมตรปัจจุบันมีความคืบหน้าประมาณ40%และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยหลังจากติดตั้งแผ่นปูนและโครงสร้างเหล็กครบถ้วนแนวรั้วจะมีความต่อเนื่องและความสมบูรณ์ตามแผนงานที่กำหนดไว้นัทชัยหลิมพลอยรายงานครับ
8: วันนี้ทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกได้เปิดสนามบินแห่งชาติที่บูเนียซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของโรคอีโบลาในประเทศแห่งนี้อีกครั้งโดยเจ้าหน้าที่สนามบินกล่าวว่าทางการได้มีมาตรการป้องกันหลายอย่างติดตั้งไว้ก่อนที่จะเปิดสนามบินรวมถึงมีการล้างมือขออภัยค่ะมีจุดล้างมือและตรวจวัดอุณหภูมิด้านองค์การอนามัยโลกได้ปรับลดจำนวนผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาที่ดีอาร์คองโกลดลงจาก906รายเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเหลือเพียง116รายขณะที่ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วในดีอาร์คองโก321รายรวมผู้เสียชีวิต48ราย
14: เทิดพระนามสมเด็จพระบรมราชินีมิ่งขวัญศรีทั่วทิศสถิตสมัยพระปรีชาเลิศล้ำประจักษ์ใจทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกยากจนเนื่องในวันมงคลเฉลิมพระชนพรรษาขอกุศลดลบันดาลพิสารผลพระพลานามัยสมบูรณ์พูนมงคลทรงสถิตคู่สากลพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: มูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบูรฉัตรในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบุรฉัตรหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.orgหรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 080-404-2439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
17: EFM News
18: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
19: ปวงราชไทยทั่วถังนคราเชิญเหล่าเทพเทวาผ่องแผ้วสี่รอบพระพรรษายงยิ่งถวายพระพรเพริดแผลวพิพัฒน์พร้อมนิรันดร์สมัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
20: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
21: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ
22: EFM Playlist of the Week
23: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
24: Number 1

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: เรียกว่านะคะเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังกันตั้งแต่แบบใครขออะไรมาก็จัดให้วันนี้วันหยุดนะคะคุณผู้ฟังก็จัดตัวเองไปเที่ยวเล่นกันพาลูกไปเที่ยวห้างมันก็เป็นธรรมชาติจริงนะพี่กวงนะคนไทยไปไหนอะไปห้างเพราะจะตอนนี้จะให้ไปเดินสวนสาธารณะ
3: โอ้โ
2: หถอดแล้วเงียบเลยอะ
3: ถ้าไม่ได้อยากไปรีดเหงื่อนะก็คงไม่มีใครไป
2: ใจต้องนิ่งคือใจต้องนิ่งแล้วถ้าไปเดินสวนลุมแต่สวนลุมเดินข้อดีก็จะมีคอนเทนต์วิ่งเข้าใส
3: ่ใช่ครับ
2: ไม่ได้ว่าไปเต้นนะคอนเทนต์ที่ว่าคือตัวเงินตัวทอง
3: ใช่วิ่งพรวดเข้ามาเลยล่ะ
2: ตัวอวบอัดเลยไหมโอ้นี่ขนาดเขายกออกไปแล้วเป็นร้อยตัวนะ
3: ใช่
2: ครับคุณฟังจำได้ไหมมันมีช่วงหนึ่งที่สวนลุมเนี่ยสมัยสัก55 ปีที่แล้วไม่เกินนะหรือเปล่านะจำได้ป่ะที่เขามีถกกันตอนนั้นหยุดช่วงหนึ่งว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยมันเดินเป็นครอบครัวเลยนะที่สวนลุ
3: ม
2: เยอะมากแต่มันบ่งบอกถึงสภาวะแวดล้อมที่มันเขาเรียกว่านิเวศใช่ไหมมันสมบูรณ
3: ์ใช่ครับ
2: ไม่งั้นเขาไม่อยู
3: ่ใช่ครับ
2: ประเด็นคือตอนนั้นเขาเลยบอกว่าต้องย้ายพี่กวงจำได้คุณผู้ฟังจำได้ไหมคะเขาเลยต้องย้ายเพราะมันเยอะมากมันอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวตกใจหรืออะไรนู่นนี่นั่นดูแลลำบากช่วงนึงเขาย้ายจริงนะย้ายเป็นร้อยตัวแต่ตอนนี้คือเขาย้ายไปได้ไม่หมดมันก็ต้องเหลือไว้อยู
3: ่ออกลูกออกหลานขึ้นมาม
2: ันก็เป็นสิ่งแวดล้อม
3: ใช่ครับ
2: ถามว่าเดินสมัยก่อนที่เราไปสวนลุ
3: ม
2: ก็ไปชะโงกดูนะเออบางตัวมันก็ยังดูลีนๆคล้ายจิ้งเหลนอย
3: ู่
2: มันวิ่งปัดหน้าเงี้ย
3: มันตัวอวบอั
2: ดนึกว่าซาลามันเดอร์ว่ามันแต่ใครจะนึกว่าวันหนึ่งมันจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์
3: จริงฝรั่งจะโอ้โหโอ้โหกันใหญ
2: ่ใช่ป่ะแล้วฝรั่งก็จะเห็นบางคลิปอะเราว่าดูเยอะเนาะฝรั่งก็จะรู้สึกอเมซิ่งที่น้องเดินตับ
3: ใช่
2: ตับแล้วน้องไม่ยุ่งกับใคร
3: ปะปนอยู่กับผู้คน
2: เป็นสิ่งแวดล้อมที่พึ่งพากันเนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าให้ไปเดินตอนนี้ไปเดินในสวนน่าจะเป็นลมหัวฟาดก่อนใช่ป่ะสวนลมสวนลุมมาต่อให้มีอย่างนี้นะ
3: มีต้นไม้
2: ต้นไม้บางทีมันก็ไม่ไหวเพราะว่าไอแดดมันร้อนมันสะท้อนอ่ะแต่ตอนนี้มันก็คอนเนคแล้วนะเดินสวนลุม
3: ใช่มาถึงสวนเบนได้
2: ใช่แต่ถ้าเดินสักบ่ายสองไม่น่าจะรอดถึงคอขวด
3: โหต่อให้กลางลมก็ไม่รอด
2: เนาะมันเหนื่อยก็มีโอกาสเดี๋ยวก็พาลูกก็คือแล้วแต่ในเมื่อมันร้อนหลายคนก็พาลูกไปเที่ยวห้างหนึ่งในการไปเที่ยวห้างคือไปเล่นไอเด็กเล่นอ่ะที่เล่นในเครื่องเล่นในห้างนะคะก็คือคลื่นดีก็ดีค่ะคุณผู้ฟังถ้าสนุกอะไรก็ทำเถอะแต่ก็ไม่รู้เขาบอกว่ามีบางห้างอ่ะแถวๆนั้นอ่ะมีไฟดับไฟดับจนแบบพนักงานกลับบ้านอ่ะ
3: มันไม่ไหวเนาะ
2: โอ้โหร้อนด้วยแต่ที่เป็นห่วงคืออะไรรู้ป่ะอาหารที่แช
3: ่อาหารสดทั้งหลาย
2: โอ้โหใช้ชีวิตแล้ววันนี้คือวันหยุดคนพร้อมจะไปแพลนไปห้างกันอ่ะเพราะฉะนั้นก็ดูกันละกันนะคะคุณผู้ฟังจะไปไหนมาไหนก็ขอให้คุณรู้สึกว่าไปแล้วมีความสุขถ้ามันจะเจอคนและอารมณ์เสียบอกตัวเองตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านอ่ะวันนี้คนเยอะใช่ป่ะจะได้ไม่เครียดมันต้องรอคิวนานแน่พี่กวงว่ารอนานเปล่าวันนี้
3: นาน
2: แล้วตอนนี้บ้านเรานิยมรอคิวด้วยมันเป็นคิวที่มันก็ง่ายแล้วก็แพลนได้เหมือนที่เขารอคิวร้านโดนัท

0: ใช้อร่อยคำไหนคำนั้นบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
1: อังคารคลุมโปง
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: มีแมวที่ไหนต้องมีบัสมีแมวที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันธุ์
4: สวัสดีวันพุธวันไหนที่หมดไฟจงท่องเอาไว้กินชาเขียวต้องใช้เงิน
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เจอกันนะคะทุกคืนวันจันทร์กับคุณผู้ฟังกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB วีคนี้นะคะที่จะถึงแน่นอนค่ะเรื่องราวของผู้ว่ากทม.ว่าที่จะเป็นใคร

0: ร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิวา
1: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
2: เตรียมตัวกันนะคะเพราะว่าชีวิตมัธยมมันไม่ง่ายแต่คุณไม่ต้องหาทางออกคนเดียวนะคะน้องๆทุกคนนะคะเตรียมตัวเจอกันกับพุทท็อกพุททัวร์ยกสตูสู่สเตจกันอีกครั้งหนึ่งวันศุกร์ที่12มิถุนายนนี้เจอกันที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชานะคะไม่ว่าน้องๆมีเรื่องอะไรพี่เผือกพี่เติ้ลพี่หอมพร้อมพลังบวกจะไปอยู่ตรงนั้นนะคะคุณผู้ฟังร่วมทัวร์ไปด้วยกันกับอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอร์คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
0: พุทท็อปพุททัวร์แล้วเจอกันนะร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
1: คานิวาคานิวาโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: super super boring
1: เรียกได้ว่านะคะนี่ก็คือเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังครับเฮียได้แล้วส่วนใครที่อยากฟังเพลงที่เป็น New Release Single ล่าสุดของศิลปินนะคะแน่นอนค่ะติดตามได้ช่วงอ้อมจะช่วงเวลาประมาณอย่างเงี้ยเบรกที่3ของช่วง 4:00 น.กับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนค่ะ
2: EFM New Release
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยปอนง่ายไม่เลอะมือ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ตัวเองเย็นนี้ป้าเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: ทอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: คุณแม่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะตัวหนูเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนบางทีทำงานเยอะๆมันก็ทำให้ตัวเองเครียดแล้วก็เผลอที่จะพูดคำไม่ดีกับแม่ไปเขาก็จะรู้สึกแย่เวลาหนูพูดไม่ดีเราจะปรับอารมณ์ตัวยังไงให้มันสามารถพูดคุยกับเขาโดยไม่ใช้คำที่มันรุนแรงเกินไปอะค่ะอยากอยู่กับคุณแม่ให้มันมีความสุขมากกว่านี้ค่ะ
2: จริงๆปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่เจอบ่อยอารมณ์ที่เราจะรู้สึกหงุดหงิดไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าหลังจากที่เรารู้สึกหงุดหงิดในใจแล้วอะเราจะทำยังไงต่อหมอแนะนำอย่างนี้ละกันก่อนเข้าบ้านให้เราลองเคลียร์อารมณ์ตัวเองก่อนถ้ารู้สึกยังไม่โอเคบางคนอาจชะลอกันเข้าบ้าน
0: พุทธท็อกพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
7: 7วัน7วัน7วันB Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: อภิวาทเอกอนงค์พระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
8: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
6: ายกอนุทินนำข้าราชการและพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่4มิถุนายน2569ณทำเนียบรัฐบาลพร้อมเชิญชวนพระสงฆ์นิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคล3เหล่าทัพยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569 โฆษกรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัส6040หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทย้ำช่วยค่าเดินทาง BTS MRT ลดโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาได้ด้วยช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีเดินตลาดสีย่านเช็คกระแสไทยช่วยไทยพลัสพบปะประชาชนรัฐบาลย้ำเตือนห้ามนำสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดเด็ดขาดมีความผิดฐานช่อโกงปภ.แจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่ 3-8 มิถุนายน 2569ทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติเชื่อหน่วยในพื้นที่แก้ปัญหาได้ปัดตอบชายแดนใต้ระอุโยงกระบวนการพูดคุยเดินหน้าหรือไม่กองทัพเรือแจ้งชัดปิดชายแดนเข้มงวดเต็มรูปแบบชี้ผลักดันเขมรพ้นโทษออกนอกประเทศเป็นภารกิจตามกฎหมายไม่ใช่การเปิดด่านไรเดอร์ฟ้าผ่าอาการดีขึ้นแพทย์เตรียมเอ็กซเรย์สแกนสมองเพิ่มเผยภาพกระเป๋าท้ายรถไหม้ขณะไปส่งชีสพายทุเรียนและมิกฟูดชีสพายให้ลูกค้าย่านจตุจักรอาจารย์เจษดาเผยสร้อยคอหมวกกันน็อกไม่ได้ล่อฟ้าผ่ามอเตอร์ไซค์และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรจะต้องหลีกเลี่ยงการขับขี่ไปบนที่สูงเด่นในช่วงฝนตกโบว์ออกแถลงการปมเฉาสุขุมวิทสั่งระงับบัญชีคนขับถาวรแล้วยันไร้ปัญหาสวมสิทธิ์บัญชีคนอื่นพร้อมเยียวยาผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องยืนยันร่วมมือกับตำรวจดำเนินคดีถึงที่สุดขนส่งทางบกเปิดจดทะเบียนจักรยานยนต์พ่วงข้างจ่ายภาษีเพียง150บาทหนุนประชาชนประกอบอาชีพDSI เชิญ3ผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจหลักฐานคดีแตงโมสอบเขาถูกทำร้ายก่อนตกน้ำเตรียมใช้ AI แปลงภาพสีวิเคราะห์พยาธิสภาพค่าสรุปสำนวนได้ในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้รองผบ.ตร.ระดมกำลังตรวจปูพรมหาหลักฐานในจุดเกิดเหตุสางคดีเด็กหญิงวัย7ขวบดับในกอไผ่สวนยางที่อยู่ใกล้กับสำนักสงฆ์เรียกสอบพระและคนขับรถพร้อมเก็บหลักฐานซองขนมและกล่องนมที่ตกอยู่ตามทางเพจ Facebook พรรคเศรษฐกิจ Economic Party ได้โพสต์ข้อความระบุว่าพรรคเศรษฐกิจเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในกทม.ระบอบอากงที่เบอร์02-055-6765หรือพิมพ์มาใต้คอมเมนต์หรือส่งข้อความหลังไมค์กรุงเทพต้องเด็ดขาดมาริกาชูแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมใน4ปีข้างหน้าด้วยการใช้เทคโนโลยี AI Radar X-Band เพื่อให้รู้ล่วงหน้าสามารถวางแผนอพยพได
10: ้ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 เมกะเฮิรตซ
12: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: EFM News
14: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
15: ปวงราษฎร์ไทยทั่วถังนคราเชิญเหล่าเทพเทวาผ่องแผ้วสี่รอบพระพรรษายงยิ่งถวายพระพรเพริดแผลวพิพัฒน์พร้อมนิรันดรสมัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
16: EFM 94
4: ทอคอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: เมื่อล้มแล้วจงลุกขึ้นให้เร็วกว่าเด
17: ิ
16: ม
17: EFM DJ Playlist by
18: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ขอเพลงมาแล้วก็พอได้ยินแล้วก็ส่งมาบอกว่าขอบคุณสำหรับเพลงนะคะด้วยความยินดีค่ะก็เปิดขออะไรมาถ้าเปิดให้ได้เลยก็อยากจะเปิดเหมือนกันนะคะไม่ว่าคุณจะอยากฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่บางทีมันก็เก่าบ้างบางทีมันก็ใหม่บ้างมันผสมกันไปเอาว่าการที่เราได้ฟังเพลงที่หลากหลายมันก็สนุกดีนะคะแล้วก็บางคนก็ใช้เพลงนี่แหละทำให้ตัวเองหายเครียดทำให้ตัวเองรู้สึกว่าได้นึกถึงวันเก่าๆการนึกถึงวันเก่าๆไม่ได้แปลว่าเราแก่นะคะคุณผู้ฟังเพราะบางทีคุณผู้ฟังบางคนอาจจะบอกว่าเนี่ยการพูดเรื่องอดีตเนี่ยมันคนแก่ชัดๆอายุมากขึ้นพูดเรื่องเมื่อวานก็อดีตแล้วปะเราก็อายุมากกว่าเมื่อวานสมมติตอนนี้คุณผู้ฟังอายุ18แล้วนึกถึงเรื่องตอนป.4อ่ะ18นะตอนนี้จะนึกถึงเรื่องตอนป.4แก่เหรอมันก็แค่โตขึ้นเปล่าใช่ปะเราจะไม่ให้โอกาสเราพูดถึงอดีตเลยแล้วไงพูดถึงอนาคตอย่างเดียวเราก็ยังไม่รู้เรื่องจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไปพูดในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอีกมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นบางทีถ้าเราจะนึกถึงเรื่องเก่าๆบ้างมันไม่ต้องไปยึดอยู่กับคำว่าอีแก่หรือไม่แก่หรอกค่ะการที่เรามีชีวิตได้จนถึงวันนี้เราก็เก่งกันมากพอแล้วมันจะผ่านอะไรมาบ้างก็ภูมิใจไปกับมันเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนนะคะที่กำลังฝ่าฟันพยายามอะไรอยู่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายกับหลายเรื่องที่ส่งมาก็ขอให้คุณผ่านพ้นมันไปได้แล้วบางทีเรื่องง่ายสำหรับบางคนอาจจะยากสำหรับบางคนก็ได้เช่นวันนี้ไปออกกำลังกายแล้วถือว่าชนะใจตัวเองคุณผู้ฟังเก่งมากนะคะเพราะว่าการที่จะตัดสินใจทำอะไรที่มันขัดใจเนี่ยมันไม่สนุกหรอกคนที่ออกกำลังกายจนเป็นนิสัยเขาก็รู้สึกสบายแต่ไอ้พวกที่ประเภทขยับตัวหายใจก็เหนื่อยแล้วอะยอมลุกไปออกกำลังกายชื่นชมตัวเองนะคะแล้วอ้อมก็ชื่นชมคุณผู้ฟังมากๆค่ะทำต่อไปค่ะอะไรที่ทำแล้วดีกับตัวคุณเองถ้าทำไหวทำไปแต่อย่าตึงมากเกินไปนะคะเป็นห่วง
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเรและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: บางทีเราก็อยากโทรไปพุทโธพุทโธนะแล้วก็ถามว่าเผื่อคะหอมคะพี่เติ้ลคะเวลามีคนมาขิงใส่เราว่าเนี่ยจะไปกินเนื้อย่างฉ่ำฉ่ำเพราะว่าทำงานมาเหนื่อยเนื้อย่างจะเยียวยาทุกอย่างและที่สำคัญไปกับแฟนเงี้ยเราต้องตอบเขาว่ายังไงดีคะให้เรารู้สึกว่าการขิงของเขาไม่ชนะเราอย่างเงี้ยเหรอไม่ว่าคุณจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรมาได้ค่ะ02-665-8373ทุกคืนวันพุธ15:00 ถึง 17:00 และคืนวันนี้จะเจอกันกับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตด้วยอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเรแล้วอ้อมจะกินอะไรก่อนเย็นนี้คุณผู้ฟังคิดสิ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันพุธอยากหยุดงานสักปีแต่เงินในบัญชีไม่เอื้ออำนวย
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
6: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
8: เรเรเร
7: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
8: อ่อีไอเร
7: พอดีที่คิดเร
8: อ่อีไอเร
7: ลงตัวอย่างที่คิดเร
8: อ่อีไอเร
7: พิเศษอย่างที่คิดเร
8: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
2: ก็น้ำตาลเร
1: เรเร
2: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อร์อีไอเร
2: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อร์อีไอเร
2: ตัวอย่างที่คิดเร
1: อร์อีไอเร
2: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: กระชับพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมู

างสินะไปรักตัวเขาชอบตัวเขาแต่เขามองเราเป็นแค่ขยะแล้วมันตลกมาพอใครสักคนเข้ามาบ่รักแต่เราชอบแต่เราเราก็ได้ไม่ชอบเขาว่ารับ

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กับคุณผู้ฟังนะคะที่บางคนส่งเมนูมาให้อ้อมเลยว่าพอเย็นนี้จะทานอะไรดีดูเฮลตี้จังเลยสลัดไหมพี่โหคุณผู้ฟังฮ่ามันดีมันดีต่อกายแหละแต่เรากินให้มันดีต่อใจไงฮ่าสลัดมันดีต่อกายมันไม่ดีต่อใจโอ้ไม่ได้เนี่ยหมูกรอบพริกเกลืออย่างเงี้ยเออดูดีจริงแต่ไม่ดีต่อฟันไงอันนี้อาจจะยากก็ขอให้คุณผู้ฟังนะคะมีความสุขกับมื้อเย็นของคุณแล้วก็กะดีๆวันก่อนเราอาจจะกินแล้วก็นอนได้แต่วันนี้มันอาจจะชักมีอาการบอกว่ากินปุ๊บแล้วนอนได้ไหมอาจจะเริ่มไม่ค่อยได้ค่อยๆสังเกตนะคะไม่อยากต้อนรับคุณเข้าสู่โลกของการเป็นกรดไหลย้อนเพราะมันเข้าได้แล้วมันออกยากนะคะดูแลตัวเองเยอะๆทานอาหารที่ถูกใจและถูกปากและถูกกับร่างกายของคุณเอาให้มันเฉลี่ยกันไม่ให้เละเทะไปทางใดทางหนึ่งกันละกันนะคะดูแลตัวเองมากๆวันหยุดครบแล้วนะจ๊ะฮึบมาทำงานอีก2วันเด้อสวัสดีค่ะ
4: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

0: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะเป็นครอบครัวโพสต์แฟมิลี่และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ปวงราษฎร์ไทยทั่วถังนคราเชิญเหล่าเทพเทวาผ่องแผ้วสี่รอบพระพรรษายงยิ่งถวายพระพรเพลิดแผลวพิพัฒน์พร้อมนิรันดร์สมัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ชีวิตจะมีค่าเมื่อเราใส่ใจในทุกช่วงเวลา
5: สวัสดีครับพวกเราไลกันครับ
6: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
8: เพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist of the Week
10: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
11: Number 6

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะเปิดชั่วโมงมาด้วยเพลงของลูกชายกับเพลงนี้ถ้าเกิดจากไลแคนนะคะขึ้นมาอยู่ในอันดับที่6ประจำสัปดาห์นี้เป็น Highest Climber of the Week เพลงเศร้าแบบอารมณ์ดำดิ่งที่น้องลูกตุ้ยมาโชว์สกิลแต่งเนื้อแล้วก็โปรดิวซ์เองด้วยนะคะตอนนี้ก็ไต่มาถึง8ขั้นจากอันดับที่14ในวีคที่แล้ว Big Jump ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่6ประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะวันนี้อยู่กับดาวกับวันหยุดแบบนี้อยากฟังเพลงอะไรมาเล่ามาได้เลยนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินและพูดคุยกันแม้นั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยการรวมตัวกันของเหล่าตำนานกับเพลงนี้ที่ชื่อว่าอดีตก็คืออดีตค่ะ
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ ดาวค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะจัดไปให้แล้ว1 playlist นะคะกับคนเราจะแอบรักใครสักคนได้นานแค่ไหนจาก Rooftop Featuring กันกับอัตตาคิดถึงจังมาหาหน่อยจากพี่โอ๊ตปราโมทนะคะถ้าจาก Mr. Team อยากอินเพลงรักจาก Season 5 Featuring กันกับ No One Else ครั้งหนึ่งนะคะจาก CX กันกับ C9 นะคะแล้วก็มีอดีตก็คืออดีตนะคะจากพี่แดก Rock Rider พี่หนึ่งนะคะแล้วก็พี่เฉานั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงเดี๋ยวหลังเบรกนะคะมีเพลงเพราะๆรออยู่ต่อด้วยรุ่นใหญ่กันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยไร้น้ำหนักจากพี่พลพลรออยู่หลังเบรกค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: พระปรีชาพราวนภาการุณราษฎร์รินสายญาติน้ำพระทัยอัมไพผลมงคลสมัยไทยเทวา

0: บันดาลดลราชินีสีแห่งชนทรงพระเจริญ
1: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ. อ
2: ยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ไฟบินถัดไปของ About Abroad Podcast เราจะมุ่งหน้าไปกันที่อเมริกาและประเทศจีนเตรียมแพ็คกระเป๋าทัวร์ไปกับ2สาวนักแสดงจากละครสอดสร้อยมาลาเอิญเอิญและนานากับประสบการณ์การไปเรียนต่อสุดจึ้งจาก2ประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกเช็คออฟพร้อมกันกับปั้นปันสิทธิ์3มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยกรุงไทยเวลส์ก้าวออกจากกรอบสู่ความมั่งคั่งไร้พรมแดน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินน้องสปูนขนมเมลีสปูนสปูนกินน้องสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลีอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
2: กินน้องสปูนขนมเมลีสปูนกินน้องสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
5: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
6: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
5: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
5: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
7: แฉข่าวเช้า
8: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
9: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Wif ให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herbสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
10: สวัสดีวันพุธคนดีๆมีไม่รักดันไปรักคนใจร้ายเจ็บไปร้องไห้ไปจะโทษใครได้นอกจากตัวเอง
11: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
12: สวัสดีครับอ๊อฟจุมพลครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM DJ Playlist by
14: DJ ดาวค่ะ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: New Release ประจำชั่วโมงนี้นะคะเป็นเรียกว่าเป็นคัมแบ็กก็แล้วกันเป็นคัมแบ็กของความแซ่บความอินเตอร์ของสาวๆ 4 Eve นั่นเองนะคะเขาส่งซิงเกิลภาษาอังกฤษนะคะกับซิงเกิลที่ชื่อว่า T มาชวน For I เมามอยความรักแบบตัวแม่หน่อยกลับมาทวงบัลลังก์แล้วนะคะกับเพลงสากลที่ไม่มีแผ่วจริงๆนะคะก็เพลงนี้นะคะแท็กทีมกับค่ายเพลงระดับอินเตอร์อย่าง 88 Rising มาร่วมกันสร้างสรรค์อีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ยกระดับความปังแบบ global pop girl อย่างเต็มตัวงานนี้ก็เพลงนี้ติดหูแน่นอนใครที่ยังไม่เคยฟังเดี๋ยวเรามาเปรียบเลยการชงชาที่มันร้อนแรงร้อนแรงกันหน่อยดีกว่าจะร้อนแรงแค่ไหนยังไงนะคะเดี๋ยวเรารอฟังกันนะคะช่วงของ New Release ค่ะขอบคุณด้วยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูนค่ะ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแ
3: ซ่วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกพนูนวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
4: วันวันเจอแต่ปัญหา
5: พุทธอกพุทธัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโปรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ปวงราษฎร์ไทยทั่วถังนักคราเชิญเหล่าเทพเทวาผ่องแผ้วสี่รอบพระพรรษายงยิ่งถวายพระพรเพลิดแผลวพิพัฒน์พร้อมนิรันดรสมัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สวัสดีครับเจมินายนะครับผมขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist of the Week
11: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
12: Number 17

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: เอียเป็นแฟนนอมไลฟ์ของเรานะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเปิดสตูต้อนรับอุ้มแบมไปแล้วโอ้โหสวยสว่างมากขนาดนี้ไปดูย้อนหลังเองนะสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราเจอกันกับเน็ตเจเจจากซีรีส์พบเธอ Love Open a Time Series นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามน้องๆอยู่เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งจนถึงสี่ทุ่มนะคะขอบคุณด้วยค่ะอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทก็หมึกกับหนังปลาทอดกรอบค่ะ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Dao ค่ะ

เป็นศิลปินที่ปล่อยเพลงออกมาแล้วดูหือหามากๆจริงๆนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มี MV แบบว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นภาพขยับก็ตามนี่คืออู้บ่อจ้างงานจากพี่บีสุกริตนั่นเองนะคะส่วนตอนนี้คุณผู้ฟังคือเป็นไหมใครที่แบบว่าเหนื่อยๆจากงานอะไรเงี้ยการกลับบ้านมาแล้วแบบว่าได้ดูอะไรเพลินๆแต่ยังเข้มข้นพอได้ให้แบบสมองได้ขยับขยื่นเพิ่มเติมกับความเข้มข้นของเขาแนะนำเรื่องนี้เหมันตะวันร้อนค่ะทุกคนกระแสดีมากผ่านมาแค่4 EP แต่คนพูดถึงเคมีแจมวิวกันเยอะมากโดยเฉพาะตัวละครเสือตะวันที่เขาเป็นพระเอกใสลุยใครไล่มาชั้นสู้กลับแบบไม่ยอมคนฉากบู๊ทำออกมาถึงทำออกมาสนุกดูแล้วคือมีจังหวะให้ได้ลุ้นตลอดเลยนะคะแต่ทำไมเวลาอยู่กับนางเอกปุ๊บฟิลเขาเปลี่ยนไงแกคือเขาจะแบบดูแลดีมีการเปิดโหมดเสือที่อบอุ่นอบอุ่นเสน่ห์ของเรื่องนี้นะคะไม่ได้มีแค่เรื่องของความรักอย่างเดียวคือเขามีหลายปมมากมีปมครอบครัวมีปมความขัดแย้งมีปมเรื่องราวในอดีตต่างๆที่จะค่อยๆถูกเปิดออกมายิ่งดูเราจะยิ่งอยากรู้เลยว่าเฮ้ยแต่ละตัวละครเขาจะเลือกทางไหนต่อล่ะแล้วล้มเรื่องมันจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครที่ยังไม่เคยดูนะคะตอนนี้ยังตามทันนะหรือว่าสามารถดูย้อนหลังยาวๆได้ที่วันดีที่เดียวเท่านั้นที่แอปวันดีนะคะแล้วตอนนี้พิเศษมากๆสำหรับลูกค้า AIS ที่อยากดูแบบฟินๆไม่มีโฆษณาคันแนะนำเลยโปรแรงโปรนี้กลับมาอีกแล้วนะคะสมัครวันดีพรีเมียมค่ะกดดอกจัน559แล้วก็สี่เหลี่ยมดอกจัน559แล้วสี่เหลี่ยมนะแล้วโทรออกดูฟรีไปเลยเดือนหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบค่ะโกยแล้วก็ดูได้หลายเรื่องมากๆจากช่องวัน31ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะ

0: sing di di cha khon thi wan di
1: EFM DJ playlist by
2: DJ Dao ค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM

0: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
1: สวัสดีครับว่านชัยจาก Spicy Dish ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พิธีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งตอนนี้บรรยากาศณท้องสนามหลวงนะครับมีผู้คนมากมายนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระต่างๆภาครัฐวิสาหกิจภาคประชาชนนะครับทุกคนร่วมพร้อมใจกันนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีเพราะถือว่าอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เราจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการแสดงถึงความจงรักภักดีนะคะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะซึ่งพระองค์ค่ะเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยนอกจากนี้ค่ะพระองค์ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนค่ะสำหรับในด้านการต่างประเทศนะคะพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อทรงร่วมในพิธีเปิดสภามิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำความประณีตสวยงามของผ้าไทยเผยแพร่สู่สากลผ่านฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวด้วยพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเรียบพร้อมและทรงพระสิริโฉมเป็นที่ยิ่งนะคะก็ได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1มิถุนายนเวลา 8:00 น.ถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Play Store และ App Store นอกจากนี้ก็ยังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ค่ะและเมื่อเวลา12นาฬิกาวันนี้นะคะเหล่าทัพได้ร่วมยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนค่ะ กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้ร่วมยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 12:00 น.นะคะโดยกองทัพบกได้จัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดโดยใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มม.จำนวน4กระบอกทำการยิงจำนวน21นัดจังหวะ5วินาทีทีละกระบอกนับรอบจากขวาไปซ้ายใช้เวลายิงทั้งหมด1นาที40วินาทีค่ะขณะที่กองทัพเรือกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธินจัดพิธียิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศนะคะซึ่งทั้งนี้การยิงสลุดในปัจจุบันค่ะหากเป็นงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษางานพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระยุพราชรวมถึงการต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐยิงสลุดจำนวนทั้งสิ้น21นัดค่ะซึ่งการยิงสลุดนั้นก็คือประเพณีการยิงปืนใหญ่ด้วยลูกสลุดเพื่อแสดงความเคารพให้แก่ชาติธงประจำชาติหรือบุคคลสำคัญซึ่งถือเป็นธรรมเนียมสากลที่กองทัพทั่วโลกนั้นยึดถือสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่โบราณค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในบรรยากาศของงานณท้องสนามหลวงในวันนี้นะครับในการแต่งกายนะครับเราก็จะเห็นนะครับในการประดับในบริเวณกับชุดปกติขาวนะครับหรือชุดสูทนะครับจะมีเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งสัญลักษณ์เข็มที่ระลึกนี้นะครับทุกคนก็จะมีนะครับมีการประดับตกแต่งนะครับที่ชุดปกติขาวของตนเองนะครับซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเวลานี้นะครับเมื่อแสงไฟนะครับได้กระทบกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ปรากฏภาพของความเงางามนะครับซึ่งในขณะนี้ในลำดับพิธีเราก็จะได้เห็นนะครับเมื่อมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องตามลำดับพิธีการนะครับซึ่งในลำดับต่อไปจะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งมีความงดงามในท้องสนามหลวงนะครับโดยเข็มที่ระลึกนั้นนะครับประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทนะครับภายใต้มงกุฎคติยราชนารีนะครับซึ่งเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยนั้นมีเลข48นะครับสีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามนะครับอีกทั้งยังแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับอักษรสอนั้นขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนอักษรททหารขอบเดินทองมีลักษณะพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยอักษรพระนามาภิไธยได้ประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวานประดับเพชร10เม็ดนะครับซึ่งมีความหมายว่าสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับโดยการประดับเข็มที่ระลึกนั้นนะครับวิธีการประดับซึ่งณตอนนี้นะครับมีหลายท่านนะครับจากหน่วยงานราชการต่างๆประดับเข็มที่ระลึกนะครับลักษณะของการประดับนั้นนะครับก็จะสามารถประดับร่วมกับตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ได้อีกด้วยนะครับและสามารถประดับร่วมกับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับซึ่งการประดับเข็มที่ระลึกนี้นะครับยังแสดงถึงความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทยของพระองค์ท่านครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะอย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนของการจัดทำเข็มที่ระลึกนั้นสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับพระบรมราชานุญาตนะคะให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยจำหน่ายในราคาเข็มละ300บาทนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่านทาง Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้ก็จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะหรือสามารถที่จะซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองค่ะพูดถึงกิจกรรมนะคะสำหรับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งในวันนี้อย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไปนะคะว่าตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและในขณะนี้ก็จะเป็นการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะโดยนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในการที่รัฐบาลนะคะได้จัดกิจกรรมขึ้นนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะในเรื่องของนิทรรศการซึ่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินในระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายนนะคะที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนสำหรับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลในครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามพารากอนเดเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆนะคะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกันน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีกลมเกี่ยวของคนในชาติสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวนั้นนะคะนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศการทหารกีฬาและการสืบสานงานศิลปาชีพของไทยพร้อมจัดแสดงชุดไทยพระราชทานอันทรงคุณค่า8แบบนะคะโดยได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าอาทิการปักไหมดิ้นเงินดิ้นทองการทอผ้าลายขีด การสารหญ้าลิเภาและการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับซึ่งสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สืบสารรักษาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดจนการสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามภารกรกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นนะครับบรรยากาศของท้องสนามหลวงนะครับพี่ข้าราชการนะครับได้ตั้งแถวนะครับเพื่อรอรับนะครับนายกรัฐมนตรีซึ่งในลำดับถัดไปนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีมาถึงในบริเวณนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับก็จะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเราก็จะเห็นนะครับตอนนี้ข้าราชการทุกท่านนะครับในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นนะครับมีการถือนะครับเทียนของตนเองนะครับเพื่อรอที่จะจุดถวายพระพรชัยมงคลนะครับอันเป็นความส่องสว่างนะครับที่ทั่วท้องสนามหลวงอันแสดงถึงความจงรักภักดีนะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีความจงรักภักดีนะครับในการที่จะถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับเป็นบรรยากาศในการกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับตอนนี้เนืองแน่นนะครับไปด้วยพี่น้องนะครับไปด้วยทุกท่านนะครับเพื่อจะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพลังอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับโดยเวทีกลางในวันนี้นะครับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้หันหน้านะครับไปด้านทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งเป็นทิศของศาลฎีกานะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับภาครัฐก็มีบริการพี่น้องประชาชนนะครับในการรับส่งต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่จะเข้ามานะครับบริเวณท้องสนามหลวงแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นนะครับภาครัฐก็มีการบริการอย่างพร้อมเพียงนะครับในขณะนี้ท้องสนามหลวงนะครับเต็มไปด้วยนะครับนะครับตอนนี้เราต้องดูนะครับการเฉลิมพระเกียรติโดยตลอดเดือนมิถุนายนนะครับมีการเชิญชวนนะครับโดยทางรัฐบาลนั้นได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลนะครับมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งการจัดตั้งโต๊ะหมู่นะครับรวมถึงการประดับผ้าระบายสีขาวนะครับการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์นั้นนะครับดำเนินการตลอดเดือนมิถุนายน2569นะครับทั้งยังมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอพระราชกรณียกิจและเป็นการจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณสถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับและยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับในพื้นที่ทั้งส่วนกลางรวมถึงส่วนภูมิภาคต่างๆนะครับเป็นวันที่ ทุกคนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยการทำความดีด้วยหัวใจจริงๆครับท่านผู้ฟังซึ่งตรงนี้นะครับเป็นวันมหามงคลนะครับที่พี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนพร้อมใจกันที่จะจุดเทียนถวายพระพรครับ
2: ท่านผู้ฟังคะหลายๆหน่วยงานนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดหงรัตนารามราชวรวิหารกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนนี้ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมกันนี้ก็ยังร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและวัฒนธรรมไทยจัดโครงการมหกรรมผ้าไทยไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายน2569ณหอประชุมกองทัพเรือเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้าเครื่องประดับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอาทิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อสืบสานพระปรนิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดอโศการามนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะโดยวัดอโศการามนะคะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นอารามต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาที่พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีร์เมธาจารย์สถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช2498เพื่อเป็นราชานุสรณ์นะคะแห่งสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระธาตุตังคเจดีนะคะเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2509ประกอบด้วยเสนาสนะและอาณาบริเวณเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นรมณียสถานสำหรับบำเพ็ญสมณธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในมัชฌิมเขตต้องตามพระสังฆราโชบายและมติมหาเถรสมาคมนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคกลางของราชอาณาจักรไทยค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งจากวัดที่ถูกยกฐานะนะครับให้เป็นพระอารามหลวงนั้นยังมีอีกจำนวนทั้งสิ้น4วัดนะครับมีวัดสาละโคดม วัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโควัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวัดป่าแสงอรุณและวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบ3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับซึ่งในการยกฐานะวัดทั้งหมดนี้มีจำนวนทั้งสิ้น5วัดนะครับโดยวัดสาระโคดมนั้นนะครับได้เป็นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาระโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวัดสาระโคดมนั้นเป็นวัดที่อยู่ในอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นพระอารามโบราณนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้สถาปนาขึ้นใหม่ให้บริบูรณ์ด้วยถาวรวัตถุสถานมั่นคงนะครับโดยมีศรัทธานะครับของพุทธศาสนิกชนนะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์ท่านก็มีพระราชปณิธานในอันที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับในเรื่องของการศาสนาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งวัดสาระโคดมนี้จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับในจังหวัดสิงห์บุรีวัดต่อมานะครับในภูมิภาคทางภาคใต้นะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคเป็นวัดนะครับอีกวัดหนึ่งนะครับที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับวัดราชประดิษฐานวัดพระโคนั้นอยู่ในอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเป็นพระอารามโบราณนะครับอันมีนามแสดงในยะสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยวัดหลวงนะครับตั้งอยู่บนเขาพระโคประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีศรีรัตนมหาธาตุซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคนั้นนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสงขลาและเป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้นะครับบรรดาผู้คนนะครับในภูมิภาคภาคใต้แห่งราชอาณาจักรไทยของเรานี้นะครับวัดต่อมาครับเป็นวัดป่าแสงอรุณซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นวัดที่สถาปนาขึ้นโดยคณะพระบูรพาจารย์ในวงพระกรรมฐานสายพระครูวินัยธรหรือเรารู้จักกันนี้ชื่อว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่งล้วนเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเป็นสัปปายะสถานอีกด้วยในวัดแห่งนี้นะครับยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั้งยังเป็นการเกื้อกูลต่อความยั่งยืนของพระบวรพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาของคณะสงฆ์ในอีสานเขตนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและความเป็นศรีสง่านะครับแห่งจังหวัดขอนแก่นและชาวอีสานอีกด้วยนะครับและในลำดับสุดท้ายนั้นนะครับเป็นวัดในภูมิภาคภาคเหนือนั่นเองนะครับและในช่วงเวลานี้นะครับณท้องสนามหลวงทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและภริยานางธนนท์ชาญวีรกูลได้เดินทางนะครับถึงท้องสนามหลวงแล้วนะครับและจะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนอยู่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะครับเพื่อทำการเคารพนะครับหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในบรรยากาศตอนนี้นะครับทั้งพี่น้องข้าราชการนะครับประชาชนนะครับต่าง มุ่งนะครับเตรียมพร้อมเป็นสายตาเดียวกันนะครับในการที่จะเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเป็นบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีนะครับและทั่วท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทุกคนต่างพร้อมใจกันยืนตรงนะครับเพื่อเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับต่อไปในขณะนี้ครับยังเป็นนะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนนะครับพร้อมเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับและในลำดับถัดไปนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาจะได้วางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งเป็นในขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรี
3: ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวจัด
0: ในลำดับต่อไปนั้นเป็นการนะครับเป็นในลำดับที่นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับซึ่งในขณะนี้ครับหัวหน้าทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนะครับฝ่ายนิติบัญญัติพร้อมใจกันวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับตอนนี้เป็นลำดับขั้นตอนการวางผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งสื่อให้เห็นนะครับอำนาจที่อยู่ใน3รูปแบบนะครับที่เป็นอำนาจของพรรคทางฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งดำรงอยู่ได้นะครับด้วยความสมัครสมานสามัคคีและเป็นผู้ที่แสดงความจงรักภักดีครับและทางนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับครับและตอนนี้เป็นการถวาย
3: ความร่วมพิธีมือลง
0: และในลำดับถัดไปนั้นกับทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับครับเมื่อจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วจะเป็นการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลครับ

0: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประตกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อานาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศน้ำพระราชหฤทัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ส่งเสริมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกันในสุภวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชาอนุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้จากนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอพระราชทานถวายพระพร
1: ขอพระราชทานถวายพระพร
0: ด้วยความจงรักภักดี
1: ด้วยความจงรักภักดี
0: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
0: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
1: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
0: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
1: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
0: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
1: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท
0: รงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
1: ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
0: พระเกียรติคุณเกลอไกลแผ่ไพศาล
1: พระเกียรติคุณเกลอไกลแผ่ไพศาล
0: ทรงพระเกษมสำราญ
1: ทรงพระเกษมสำราญ
0: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
1: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
0: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
1: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
0: และเหล่าประสบนิกร
1: และเหล่าประสบนิกร
0: ตราบกาลนานเทิน
1: ตราบกาลนานเทิน
2: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
3: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัญญัติ

0: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำร้องนะคะ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีนะครับได้นำร้องเพลงสดุดีจอมประชานะครับหลังจากนำนะครับกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับจากนั้นจึงเป็นผู้นำนะครับในการกล่าวนำส่งพระเจริญจำนวน3ครั้งนะครับและเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีซึ่งบรรยากาศณท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทั้งผู้คนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนข้าราชการประชาชนต่างๆนะครับต่างมีเทียนนะครับเป็นของตัวเองและได้จุดเทียนเพื่อความส่องสว่างนะครับสนามหลวงณขณะนี้นั้นหาใช่สว่างด้วยแสงเดือนหรือแสงดาวแต่เป็นความส่องสว่างด้วยแสงเทียนนะครับจึงเปรียบประดุจความจงรักภักดีนะครับเพื่อเป็นการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยประชาชนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับงานในวันนี้นะคะอย่างที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนะคะว่าท้องสนามหลวงณขณะนี้นะคะก็ต่างเปล่งแสงสำหรับเทียนเพื่อที่จะได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะและในเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้ประสบกนิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณและทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสมเกียรติแท่นมณีคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะผู้บรรยายคุณอรัญญาชมชื่นคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิฐายิ้มดีต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เวลา 17:45 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โอกาสนี้เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่บรรพชิตยวนและจีนแล้วทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตยวนและจีนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่พระสงฆ์5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์ณวัคคหายุสัมมธรรมและทรงจุดเทียนพระมหามงคล1คู่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ณวัคคหายุสัมมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยโดยมีราษฎรจำนวนมากมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องเพื่อถวายพระพรชัยมงคลเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรุฑธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองเมื่ออ่านอารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการจบทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจำนวน3รูปและทรงประเคนสัญญบัตรพัดยศแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่จำนวน75รูปเมื่อทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญญบัตรสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่ครบแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก
จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะและทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจำนวน49รูปแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาและเทวรูปนพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาสน์และด้านพระบรมวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์49รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบททำน้ำพระพุทธมนต์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งอุบาเกงและทรงประเคนพระครอบพระกริ่งอุบาเกงแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับอันหนึ่งเวลา 12:00 นวันนี้ทหาร3เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวงณท้องสนามหลวงโดยทำการยิงตามจังหวะของเพลงสรรเสริญพระบารมีจำนวน21นัดเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงด้วยปืนใหญ่จำนวน21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินทำการยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติ21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ตอนคู่ฟ้าคู่แผ่นดินพลังแห่งพระบารมีไทย

ใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นด่างคู่ฟ้าคู่แผ่นดินด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการสะท้อนถึงพระราชปณิธาน

ราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยและธรรมเนียมแห่งราชสำนักไทยอันสะท้อนเอกลักษณ์ความงดงามของชาติไทยผ่านกาลเวลาทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามในฉลองพระองค์ชุดไทยที่สะท้อนถึงเกียรติภูมิของชาติได้อย่างสมพระเกียรติเปี่ยมด้วยความหมายและศิลปหัตถศิลป์อันวิจิตรทรงถ่ายทอดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยฉลองพระองค์ที่สง่างามและถูกต้องตามกาลเทศะในทุกรัฐพิธีเนื้อสิ่งอื่นใดในค่ำคืนในการเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ทรงได้รับแรงบันดาลใจจากการห่มสบายในชุดไทยจักรพรรดิมาประยุกต์ให้มีความร่วมสมัยและสง่างามในระดับสากลและทรงรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะเครื่องเสียราพรพระราชมรดกตกทอดจากพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่5และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่9ทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามสะท้อนถึงเกียรติภูมิของชาติและอัตลักษณ์อันโดดเด่นของไทยได้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพระราชวงศ์นานา

เส้นทางแห่งการเจริญพระราชไมตรียังได้ขยายออกไปอย่างงดงามเปี่ยมด้วยพระราชไมตรีที่เพิ่มพูนยิ่งขึ้นในโอกาสที่ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนพระองค์ทรงถ่ายทอดเอกลักษณ์อันวิจิตรของผ้าไหมไทยทั้งไหมมัดหมี่และไหมยกดอกให้กลายเป็นพระตราพรที่สะท้อนถึงเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและความทันสมัยได้อย่างลงตัวทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามในฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่ทรงคุณค่าทรงเลือกใช้กระเป๋าย่านลิเผางานจักสานฝีมือประณีตที่สะท้อนถึงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการเลือกฉลองพระองค์และเครื่องประกอบในทุกรายละเอียดจึงไม่เพียงแสดงถึงความใสในพระราชหฤทัยในศิลปวัฒนธรรมแต่ยังเป็นทูตทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงจิตใจของประสบกรณิกรทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นผ่านความงามของผ้าไทยและงานศิลปาชีพอย่างแท้จริงพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามที่เปี่ยมด้วยความสำรวมและให้เกียรตินี้ได้จุดประกายให้ประชาชนชาวจีนจำนวนมากตั้งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะหัตถศิลป์บนฉลองพระองค์ที่แฝงด้วยอัตลักษณ์ไทยจนนำมาซึ่งการยกย่องจากมหาชนว่าพระองค์ทรงเป็นตัวแทนแห่งความสง่างามแบบตะวันออกที่แท้จริง

ทุกฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการทรงพระสิริโฉมงามสง่าในฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ทรงสะพักผ้าไหมยกทองอันวิจิตรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีใบสีทูลพระขวัญณหอคำทำเนียบประธานประเทศนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภาพความงดงามนี้สะท้อนถึงการให้เกียรติแก่ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านพัสตราพรที่เปี่ยมด้วยความหมายตามโบราณราชประเพณีไทย

ไทยที่ยังตราตื่นประสบนิกรในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการกระชับสัมพันธไมตรีได้อย่างงดงามและน่าประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารและทรงร่วมกิจกรรมพระราชกรณียกิจเคียงข้างสมเด็จพระราชินีเจสุนเปมาวังชุกภาพพระราชจริยวัตรอันอ่อนน้อมและสง่างามของทั้งสองพระองค์มิเพียงเป็นที่ประทับใจแก่พระราชวงศ์ทั้งสองประเทศแต่ยังสื่อถึงมิตรภาพอันบริสุทธิ์และการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนื้อสิ่งอื่นใดภาพทั้งสองพระองค์ทรงร่วมขับเครื่องบินขึ้นลงณท่าอากาศยานนานาชาติพาโรเป็นประจักษ์พยานแห่งมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศระหว่างทั้งสองพระราชวงศ์และสัมพันธภาพของประชาชนชาวภูฏานและชาวไทยได้ร่วมกันจารึกไว้บนดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัยบนแผ่นดินราชอาณาจักรภูฏานนอกจากนี้พระราชกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงมีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อทรัพยากรธรรมชาติทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนองพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงประสบกรณิกรและแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องในการดูแลรักษาดินน้ำและป่าที่ถือเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตราษฎรไทยได้จารึกเป็นภาพที่สร้างความประทับใจและสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันเรียบง่ายคือการที่พระองค์ทรงนำหนังสติ๊กส่วนพระองค์ไปทรงปลูกป่าทางไกลพร้อมมีพระราชดำรัสชื่นชมวิธีการปลูกป่าที่สร้างสรรค์นี้ว่าช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่แผ่นดินเอดวายดอกไม้จากพระเมตตาพืชพระราชทานสู่การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนคือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานต้นเอดวายซึ่งมีถิ่นกำเนิดบนเทือกเขาแอลในยุโรปให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงได้ยังต่อยอดสู่นวัตวิจัยโดยการสกัดสารจากดอกเอดวายมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ความงามโลชั่นกันแดดสำหรับผิวกายสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักวิจัยไทยเป็นอย่างยิ่งได้เปิดตัวครั้งแรกในงานโครงการหลวง56ภายใต้แนวคิดฟาร์มทูซิตี้ฟาร์มไทม์สตอรี่นามพระราชหฤทัยจากฟ้าสู่มหานครที่สำคัญด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการสนับสนุนการพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ป่าเล็กในเมืองใหญ่เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาความสมดุลระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเวลาได้ดำเนินมาจนถึงวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นคู่พระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินไทยให้ก้าวไกลและมั่นคงพระองค์ได้ส่งสร้างพลังศรัทธาลงในหัวใจของประชาชนชาวไทยได้อย่างสมบูรณ์และงดงามสมดั่งทรงเป็นคู่ฟ้าคู่แผ่นดินพลังแห่งพระบารมีไทยอย่างแท้จริง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 13:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้คุณหญิงแสงเดือนณนครประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์จีรัสสาคชาชีวะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานำนางสุวดีจงสถิตวัฒนาหัวหน้าคณะโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและโครงการหนังสือบุ๊กคลับเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้สนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาประจำปี2569ที่ประชุมมีระเบียบวาระต่างๆอาทิการดำเนินงานของมูลนิธิในรอบปีที่ผ่านมาสรุปการให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิปีการศึกษา 2525 ถึง 2568 สรุปการดำเนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2568 และรายงานผลการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 65 พรรษาและ 70 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 7:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ประธานองคมนตรีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่โคและปล่อยโคจำนวนหนึ่งคู่ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวนางแพรวพันธ์ยุบลเลิศเกษตรกรที่อาศัยอยู่บ้านเลขที่25หมู่ที่8ตำบลสามัคคีอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรกับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่กรงนกปล่อยนกเขาชวาจำนวน49ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ตู้ปลาตัดแถบแพรตู้ปลาปล่อยพันปลาน้ำจืดจำนวน1ล้านตัวซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลากระแหปลาสร้อยขาวปลายี่สกปลาโพงปลาชะโอนปลาเทโพและปลาแก้มช้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไปประธานองคมนตรีนายกรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
วันนี้ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีนำคณะองคมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569พร้อมทั้งนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ซึ่งทางสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรภายในพระบรมมหาราชวังระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โดยมีบุคคลสำคัญเดินทางไปลงนามถวายพระพรพร้อมนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์อาทินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสจุฬาราชมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกงสุลใหญ่กิติมาศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและสมาชิกราชสกุลทุกมหาสาขาส่วนที่ศาลาสาไทยสมาคมนำโดยข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ผู้นำเหล่าทัพคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิสมาคมองค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆพร้อมใจกันไปลงนามถวายพระพร้อมกับนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์อาทิพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะผู้บังคับบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพไทยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพเรือพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพอากาศพลโทอาวุธพุทธามนวยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกตลอดจนหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกคณะผู้บริหารและผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3คณะผู้บริหารบริษัทอสมทจำกัดมหาชนองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย PBSสมาชิกวุฒิสภามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลพร้อมคณะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนคณะผู้บริหาร TCC กรุ๊ปบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดโรงเรียนนวมินทราชูทิศบดินทร์เดชานักเรียนทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทสโรงเรียนวัดท่าด่านและโรงเรียนวัดท่าชัยจังหวัดนครนายกด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในประเทศและต่างประเทศจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งด้านการทหารด้านการต่างประเทศและด้านกีฬาเป็นต้นและที่บริเวณเต็นท์ข้างตึกศาลาลูกขุนในมีประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประสบนิกรไทยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เวลา 19:30 น.วันนี้ที่วัดยอทองอำเภอนายงจังหวัดตรังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารพราน49ขนาดเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะหมู่ที่4ตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์อย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเวลา10นาฬิกานางสาวโสภาพันธ์รังกสูตรและคณะสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีสมาคมทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทยนางรุ่งเรืองกลิ่นขจรและคณะและนางเรวดีคณาจารย์และคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดชัยชนะสงครามวัดสัมพันธวงศ์สารามกรุงเทพมหานครวัดชนทรารามท่าซิกวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดอุดมพรหมวิหารวัดวังปลัดสามัคคีวัดคันธารมนิวาสจังหวัดสุรินทร์และวัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 พรรคไทยก้าวใหม่สโมสรไลออนสากลภาครวม310ประเทศไทยสโมสรไลออนสากลภาค310ดีและสโมสรไลออนกรุงเทพนิมิตใหม่ภาค310 C ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครวัดแสงสว่างราชบำรุงวัดบุญสโนวัดสามัคคีศรีบูรพาวัดบ้านสนวนทาราวาสวัดหนองคูพัฒนาจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดทับเจริญวัดหนองเกตและวัดคลองตาเพชรจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นนางสาวอลิสราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวครอบครัวสุขเสงี่ยมมูลนิธิบุญยรัตพันธ์และญาติคณะอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดบูรณสิริมาตยารามวัดบุพพารามวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมและวัดโสมนัสวิหารวัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดสุทธาจินดาจังหวัดนครราชสีมารวมจำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์และในเวลา 19:00 นบริษัท PKL Overseas จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีรวมจำนวน8รูปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระดำรัสถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ3มิถุนายน2569อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยให้มีพระกำลังเข้มแข็งในการประกอบพระราชกรณียกิจประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาสถาพรมาสู่ประชาชาติไทยสืบไปโดยอนุภาพแห่งพระราชธรรมจริยาสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระราชหฤทัยซื่อสัตย์กตเวทีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์และทรงบริบูรณ์ด้วยพระมหากรุณาต่ออาณาประชาราษฎรตลอด7ปีนับแต่เสด็จสถิตในที่สมเด็จพระอัครมเหสีได้ทรงสำแดงให้เห็นประจักษ์ว่าทรงพร้อมอุทิศพระองค์สนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสำฤทธิ์ผลเป็นประโยชน์สุขของปวงประชาเป็นสำคัญเหนือยิ่งกว่าความเกษมสำราญส่วนพระองค์ซึ่งอาจทรงแสวงหาได้โดยพระราชลาภหรือพระราชอำนาจอันมีมาแด่พระราชอิสริยฐานันดรที่ทรงดำรงการที่ทรงมั่นคงในพระราชจริยาซื่อตรงมิมัวเมาปวนแปรไปตามอำนาจกิเลสย่อมแสดงถึงพระปรีชาญาณในการฝึกตนโดยความเพียรหมั่นตามพระราชปณิธานทรงตระหนักในหน้าที่ที่ทรงรักษาไว้ได้ด้วยดีทุกสถานตามพระราชสถานะอย่างแน่วแน่ซึ่งล้วนมีเหตุมาแต่การฝึกฝนอบรมพระราชหฤทัยให้องค์อาจแก้วกล้าอย่างพระกริยาวาจาอันแสดงออกให้มหาชนได้ประจักษ์บังเกิดความงามประณีตอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่มีที่ติพระเกียรติยศที่บังเกิดจากพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจทั้งหลายหาได้เพียงแต่เป็นเครื่องเพิ่มพูนพระบารมีจำเพาะพระองค์หากยังช่วยเสริมส่งเกียรติภูมิของชาติไทยในเวทีสากลอำนวยสุภผลมหาศาลแก่บ้านเมืองว่าชาวไทยได้ถึงความรุ่งเรืองเป็นอริยะก็เพราะมีพระประมุขเคียงข้างด้วยสมเด็จพระบรมราชินีที่ทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณสมบัติของความเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดในโลกคดีและในธรรมคดีทุกประการณมงคลวานที่ทรงเจริญพระชนมายุบรรลุสี่รอบพระนักษัตริย์จึงขออัญเชิญพระพุทธดำรัสมากล่าวอ้างเป็นสัจวาจาว่าอุทักกันหินยันติเนติกาอุสุการานมยันติเตชะนังทารุงนมยันติตัชกาอัตตานังธรรมยันติบันทิตาแปลความว่าอันคนไข่น้ำทั้งหลายย่อมไข่น้ำช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดสอนช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนด้วยเดชะแห่งสัจวาจานี้ขอประชาราษฎร์ทั้งปวงจงพร้อมเพรียงกันฝึกตนให้มั่นในคุณธรรมตามวิสัยบัณฑิตชาติทำนุบำรุงราชอาณาจักรไทยให้รุ่งเรืองเพื่อสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์จะได้ทรงพระเกษมสำราญปลอดโปร่งทั้งพระวรกายและพระราชหฤทัยทรงนำพาประชานิกรให้ประสบความเกษมสโมสรยิ่งขึ้นไปสมดังพระราชประสงค์จำนงหมายขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญของอาณาประชาชนสืบไปเป็นนิติยการเทอญ

0: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะชัยวัฒน์ผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาชนลงพื้นที่หาเสียงซอยรำคำแหง53ด้านผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนชุมชนวัดมะกอกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพัง กำกิ๊กพุง กุ้งพริกกำ กำกิ๊กเพียง ทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ชัยวัฒน์ผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาชนลงพื้นที่หาเสียงซอยรำคำแหง53ชูนโยบายเพิ่มจุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอยพร้อมดึงพื้นที่รกร้างใต้ทางด่วนพัฒนาเป็นแหล่งค้าขายราคาย่อมเยากระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนทั่วกรุงเทพคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
10: นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเบอร์10พรรคประชาชนพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตวังทองหลางลงพื้นที่หาเสียงภายในซอยลำคำแหง53รับฟังปัญหาการสัญจรและการค้าขายในพื้นที่โดยพบปัญหาการจอดรถกีดขวางการจราจรรวมถึงการตั้งหาบเร่แผงลอยริมถนนที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนพร้อมนำนโยบายค้าขายง่ายมานำเสนอแก่ประชาชนในพื้นที่นายชัยวัฒน์ระบุว่าแม้การจัดระเบียบทางเท้าในช่วงที่ผ่านมาจะช่วยคืนพื้นที่ให้ประชาชนและเพิ่มความสะดวกในการสัญจรแต่ผู้ค้าจำนวนหนึ่งยังขาดพื้นที่ค้าขายที่เหมาะสมจนเกิดการลักลอบตั้งแผงค้านำไปสู่ปัญหาระบบสวยพรรคประชาชนจึงเสนอเพิ่มจุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอยโดยนำพื้นที่ที่มีศักยภาพเช่นพื้นที่ใต้ทางด่วนริมทางรถไฟและอาคารล้างมาพัฒนาเป็นพื้นที่ค้าขายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงอาหารราคาย่อมเยาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ค้ารายย่อยนอกจากนี้ยังเสนอใช้มาตรการจูงใจภาคเอกชนทั้งการลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์อาหารราคาประหยัดในย่านต่างๆของกรุงเทพมหานครโดยย้ำว่าการกำหนดจุดผ่อนผันใหม่จะยึดสิทธิ์ของผู้ใช้ทางเท้าเป็นสำคัญคำนึงถึงบริบทของแต่ละพื้นที่รับเปิดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาเพื่อให้การใช้พื้นที่สาธารณะเกิดประโยชน์สูงสุดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: ด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอนุชาญกวางทองผู้สมัครสกเขตพญาไทเบอร์7ลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนชุมชนวัดมะกอกบริเวณใต้ทางด่วนโดยเดินหาเสียงแบบเคาะประตูบ้านร้านค้าขอคะแนนซึ่งระหว่างเดินนายอนุชาได้พบกับกองขยะที่อยู่ริมถนนและในชุมชนโดยนายอนุชากล่าวว่า1ในนโยบายที่เราทำคือเรื่องความสะอาดหนึ่งในนั้นคือเรื่องขยะการจัดเก็บเป็นสิ่งสำคัญการเอามาวางไว้บนถนนใจกลางเมืองแบบนี้ เราน่าจะหาการเก็บได้ดีกว่านี้เพราะเวลาเดินผ่านสิ่งแรกที่เห็นคือเรื่องทัศนียภาพความสวยงามส่วนที่สองคือเรื่องของกลิ่นเพราะหากทิ้งไว้ค้างคืนหรือฝนตกลงมาน้ำก็ไหลลงท่อระบายน้ำทำให้เกิดกลิ่นต้องหาภาชนะหรือถังมีฝาปิดให้กลิ่นหรือน้ำอยู่ข้างในส่วนเรื่องการจัดเก็บขยะการนำขยะเหล่านี้ไปเผาเพื่อเป็นพลังงานเพื่อหลีกเลี่ยงการฝังกลบและในอนาคตพยายามให้คนแยกขยะต้องสามารถที่จะทำได้โดยการสร้างแรงจูงใจโดยการลดค่าธรรมเนียมต่างๆเมื่อแยกขยะแล้วจัดเก็บให้มากขึ้นบ่อยขึ้นและพูดให้ชัดว่าแต่ละวันจะจัดเก็บขยะอะไรเรื่องของขยะสามารถทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569
11: สามมิถุนาสุภะวารสีเฉลิมพระชนพระราชินีพระมิ่งขวัญ48พรรษาพระบารมีสีอนันต์เฉลิมขวัญวรังคณาสง่าไทยขออัญเชิญเทวาทิสานุทิศประสาทพรพิพิธสำริดผลน้อมถวายพระพรชัยมงคลปวงสกลแซ่ซ้องพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ปวงราชไทยทั่วถังนคราเชิญเหล่าเทพเทวาผ่องแผ้วสี่รอบพระพรรษายงยิ่งถวายพระพรเพลิดแพร้วพิพัฒน์พร้อมนิรันดร์สมัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: จงปล่อยวางกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได้

0: พุทธอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเรและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่าย
3: ื่นมาทำไมอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่ได้ยื่นทำอย่างนี้กำลังจะดู
3: คืออ่ะดูทำท่าให้ทำท่าดูสคริปต์ให้อ่ะเนี่ยยื่นนะยื่นก็พอเรารับมาก็บอกไม่ได้ให้เอาไปอ่ะแล้วยื่นมาทำไม
4: ดูอย่างนี้อยู่แล้วเขา
3: เปิดต้นมาก็สับสนกันแล้วดูดิเนี่ยนี่ก็งงว่าอ่ะก็มองเอ๊ะเราก็มีสคริปต์ของเราแล้วต้นยื่นให้ทำไมอ่ะยื่นให้ก็รับไว
5: ้คือดู
3: คือตัวเองเปิดเพื่อจะดูหน้าสองแต่เปิดหน้าแรกแบบใช้วงการเปิดกว้างมากอ่ะเหมือนยื่นให้คนข้างๆมากกว่า
4: เอามาหน่อยมาหน่อยพุทโธพุทโธวันนี
5: ้อุ้ยเริ่มหน้าฝนแล้วนะทุกคน
3: ฝนแล้วนี
4: ่แต่มันไม่ค่อยตกนะ
5: หรอ
4: แต่เธอเมื่อวานที่ข่าวฟ้าผ่า
5: ท้อผ่าอะไรเด้อสงสารนะไอ้ดูก็ทำให้ตระหนักรู้เลยนะว่าถ้านั่งมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วอยู่กลางที่โล่งแบบเนี้ย
4: มันเป็นที่แจ้งไงมันที่โล่งมันไม่ได้ไง
3: แล้วจริงๆมันเป็นทางยกระดับไหม
5: ยกระดับทางสะพาน
3: ยิ่งสูงขึ้นไปอีกมันยิ่งสูงถือว่า
5: ก็ทำให้เราต้องระวังมากยิ่งขึ้นเลยอ่ะ
4: กลัวเลยอ่ะนี่ส่งไปให้แฟนเลยบอกอย่านั่งมอเตอร์ไซค์ตอนฝนปล่อยๆ
5: ต้องแบบต้องลงอ่ะที่ลงเลยอ่ะ
4: เพราะปกติก็จะลงอยู่แล้วนะเพราะมันเปียกนึกออกไหมถ้าฝนมันตกอ่ะ
5: ใช่สีเสื้อผ้าเธอเราไม่รู้ว่าโดนน้ำแล้วมันสีมันตกไหมอ่ะใช่ไหม
3: เหมือนตอนเนี้ย
4: ใช่
3: คือ
4: ความสดใสของพวกเธอนะไม่งั้นมันจะทึมมากเลยนะถ้ามันไม่มีสีฉันอยู่ตรงกลางเนี่ย
3: ก็ตอนเนี้ยเหมือนกล้องมันเลยรับสีเพี้ยนเลยดูในจอดิเหมือนสีตรงเติ้ลมันสว่างจนกล้องมันรวนไปหมดแล้วตอนเนี้ย
4: สีปกติ
3: เดี๋ยวนี้ในกล้องมันเห็นไม่เท่าตาเราเห็นนะ
4: ใช่ๆๆกล้องมันซีไปนิดนึง
3: กล้องมันซีไป
4: เอาท็อปิกที่ดูเมื่อสักครู่นี
3: ้ครับ
4: ก็คือเริ่มตั้งแต่เมื่อวานเนาะสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60 40รัฐช่วยจ่าย
3: รัฐเท่าไหร
4: ่รัฐ60สิเรา40
3: ได้ทุกคนไหม
4: รู้สึกว่าจะเหลือเยอะมากอ่ะคนไม่ได้เยอะมากอ่ะหมายถึงว่าที่เขาให้โควต้ามาเท่าที่ฟังข่าว
5: ร้านนวดตอหอได้ไหม
4: พี่หอมต้องใช้สิพี่เธอก็ปักสิ
5: หรอต้องปักไทยพลัส
4: ไม่เธอก็ต้องไปทำเธอก็ต้องไปร้านค้าที่ลงทะเบียนไงเข้าไปร่วมก็เนี่ยเมื่อวานสองวันแรกนะ 1-2 ยอดพุ่งสูงถึงกว่า 3,427 ล้านบาท
3: ครับ
4: ยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเหมือนใช้ได้แค่3วันก็หมดแล้วอ่ะ3วันอ่ะใช่ป่ะเพราะว่าเขาให้โควต้าใช่ป่ะเดือนละพันใช่ไหม
3: ไม่รู้นี่ไม่ได้รู้เลย
4: อ้าวเหรอเพิ่งไม่ได้เข้าหรอ
3: ไม่ได้เข้า
5: เธอเข้าหรอ
4: เข้าม
5: ันต้องกดอะไร
4: กดปั๊บเดียวกดในนี้กดในเป๋าตัง
5: หรอ
4: แต่ว่าโอกาสจะใช้อะยากนึกออกไหมเพราะว่า
3: สิทธิ์มันหมดเหรอในแต่ละวันเหรอ
4: ใช่มันต้องไปที่ที่ร้านเขามีไงถึงหรอเ
5: ปล่าอ๋อก็เหมือนถ้าร้านหอมไม่ได้ลงทะเบียนไปก็ไม่ได้ใช้
4: ใช่แต่ว่าพวกร้านที่แบบว่าในแอปอะตอนนี้ยังไม่เห็นนะเที่ยวที่กินอยู่ปกติมันก็จะมีไงว่ารับคนละครึ่งอะไรเงี้ยอันที่แล้วอะแต่ว่าอันนี้ยังไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ท็อปปิกของเราไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วคุณใช้จ่ายไปกับอะไรเยอะที่สุด
3: ช้อยส์มีอะไรบ้าง
4: 1
5: ของกิน
4: แน่นอน
5: อุ๊ยนึกถึงทุเรียนเลยอ่ะตอนนี้ไม่ไหวแล้วว่าร้อนในเต็มปากเลยอ่ะนั่งๆอยู่แล้วก็ร
3: ้อนนะ
5: ถ้าเรานั่งๆอยู่แล้วเราร้อนเกี่ยวกับทุเรียนมั้ย
3: เกี่ยว
5: อ๋อหรอ
4: ร้อนในไงเอา2
5: ของใช้ในชีวิตประจำวัน
4: จ้า
5: 3ค่าเดินทาง
4: ค่ะ4
5: ค่าบริการตัดผมซักรีดร้านนวดคุณ
4: นวดมีไหมร้านนวดตอหอมมีไหม
5: ไม่มีตอหอมไม่ลงทะเบียน
3: นี่ไม่ได้ลง
4: วิรถไฟฟ้าได้เหรอยังไม่ได้ขึ้นรถไฟฟ้าเลย 2-3 วันนี้เดี๋ยวไปดูดีกว่า
3: โอ๊ยอะไรนะเมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรนะ
4: กินไก่มา
3: เดี๋ยวไปดูดีกว่า
5: เหรอ
3: คืออะไรนะ
5: มันไม่ดูดเสียงนะรู้เปล่า
3: ปลายประโยคเมื่อกี้เหมือน
4: นั้นขอไปกินไก่มา
3: ครับ
4: อ่าโอเค
3: โอเค
4: มาส่งกันมาได้นะคะนี่ว่าก็คือของกินของใช้นี่แหละ
5: พูดถึงไก่วันนี้เพิ่งเห็นนิวฟิต TikTok ขึ้นอะไรรู้ป่ะ
4: อะไร
5: คือเหมือนหอพักอ่ะ ็มีเจ้าของหอพักใช่ไหมแล้วเราผู้พักอาศัยอ่ะไม่ได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรประมาณนี้แล้วแบบติดหนี้เจ้าของอ่
6: ะ
5: เขาก็สั่งเคฟซีมากินเจ้าของก็เอาKFC ไปห
6: ัก
5: กับค่าหักกับค่าน้ำค่าไฟ
3: ก็โอเคนะ
6: ซึ่งร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาท
5: ซึ่งเจ้าของลงมาKFCกูหายนึกสภาพคนที่อยากกินเคฟซีป่ะ
7: มันจะโมโห
5: มันจะโมโหและคนนี้ก็เลยไปปรึกษาในกลุ่มทนาย
6: เ
5: ธอรู้ไหมเรื่องแค่นี้แต่เจ้าของอาติดคุกได้เลยนะ
6: พ่อเขาขโมย
5: ลักทรัพย์ไงแล้วความผิดก็เกิดขึ้นแล้ว
6: ใช
5: ่ไหม
6: เขาเรียกว่าคนต่างกรรมต่างวาระมาหักกันไม่ได้ใ
5: ช่
7: แต่เราก็จะคิดแบบก็ได้นี่ถูกไหมนึกออกปะ
5: ใช่
7: ติดนี้มันก็ขอมาดีก็หนึ่ง
5: อารมณ์เจ้าของคงเห็นเคฟซีแล้วกูก็อยากกินอะไรอย่างเงี้ย
7: อะไรอย่างนั้นนางก็จะรู้ว่านางก็ต้องจ่ายไงถูกไหมล่ะไปติดเขาก็ไม่ได้ไงก็ต้องเห็นใจเจ้าของหอด้วยเอามาเริ่มเลยสายแรกพี่เผือกกินยาอ่ะมีอาการง่วงซึมนะคะแจ้งไว้ก่อนนะคะ
6: ผมอ่ะไม่รู้ผมแพ้อะไรตอนนี้น้ำมูกไหลตลอดผมก็เลยจะกินยาแล้วก็ถ้าวันนี้ผมหลับลงไปอ่ะก็ไม่เป็นไรเนาะก็เข้าใจกันแหละอยู่กันมาเป็น10ปีแล้วอ่ะ
7: กินครึ่งเม็ดไปก่อน
6: จะหลับไปสักวันนึงไม่เป็นไรหรอก
5: เออคนเรามันก็ทำงาน
6: มันอะไร
5: เออยามา10ปีป่วยแค่ครั้งเดียว
6: เองครั้งแรกในรอบ10ปีที่หลับไปไม่เป็นไร
7: อย่ากรนอย่ากรนได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูอย่ากรน
5: แล้วก็วันนี้เลิกตรงเวลานะคะเพราะต้องไปปิดร้านนวดต่อ
6: พูดอย่างงี้ทุกวันน่ะพูดมา10ปีเหมือนกันก็ไม่ตรง
7: เอารับสายเลยจะได้ตรงเวลา
5: ไป
7: จ
5: ๊ะ
7: ชื่อเปเลยคุณเปคุณเปสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
5: หอมไม่มีปากกา
7: คุณเปไทยช่วยไทยพลัสคุณเปใช้จ่ายไปกับอะไรเยอะสุดคะ
8: ของใช้ของส่วนตัวค่ะ
7: ของ
8: ใช้จ่ายส่วนตัว
6: ของทั่วไปเบสเตเลต
8: ค่ะใช่ค่ะ
6: คร
8: ับ
6: ครับครับ
5: เปอายุเท่าไหร่จ๊ะ
8: 38ค่ะ
5: เปเล่าเลยมา
8: หนูเป็นคนที่ติดลูกเป็นคนที่ท้องยากเอาง่ายๆคือลูกติดยาก
6: เ
8: พียงใช่หนูตั้งแต่หนูแต่งงานกับสามีมาประมาณ5ปี
6: ค
8: ่
6: ะ
8: 5ปีแล้วคือตั้งใจว่าเขาก็อยากมีลูกแหละหนูก็ปล่อยท้องมาตลอดแล้วเขาก็หลุดมาตลอดหลุดมาทุกปีคือก็ว่าเออไม่เป็นไรหรอกก็แล้วก็กล่าวว่าไม่เป็นไรหรอกไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ทีนี้ก็เราก็ตั้งใจซื้อบ้านซื้อมาก็แต่ด้วยความว่ามันมีบ้านได้ปีนึงอีกปีนึงลูกติดอีกตอนนี้ซื้อบ้านก็ติดแต่ก็หลุดแต่ตอนอีกปีที่แล้วปี68ก็ติดแล้วสามีหนูเลยบอกว่าน่าจะหลุดอีกยังไงก็ไม่รอดเขาก็คืออย่างนี้เขาหลุดบ่อยเพราะด้วยความว่าเขาหลุดบ่อยแต่มันไม่ใช่เขาก็ติดมาจนถึงเกือบ7เดือนละน้องคลอดก่อนกำหนดแล้วคิดว่าเขาจะรอดไหมน้องหนูคลอดตอน27วี
6: ค
8: น้องใช่ค่ะน้อง27วีคน้องคลอดออกมาแค่9ขีด9กรัมเองก็แล้วหนูก็คิดว่าอุ๊ยน้องจะรอดไม่รอดหนูก็ไม่รู้เนาะน้องอยู่โรงพยาบาลตั้ง3เดือนแต่ตอนเนี้ยณปัจจุบันเนี้ยน้องอ่ะโอเคน้องได้10เดือนแล้ว
6: คร
8: ับ ณปัจจุบันนี้น้องโอเคแล้วค่ะแต่ปัญหาที่เกิดคือว่ามันเป็นปัญหาตั้งแต่แรกแล้วตอนที่เราคลอดลูกแล้วว่าใครจะเลี้ยงน้องเพราะเราก็ต่างคนต่างทำงานแล้วก็อยากหาเงินได้เยอะๆเพราะเราก็ต้องซัพพอร์ตทั้งน้องทั้งที่บ้านนู่นนี่นั่นด้วยใช่มั้ยแล้วสามีเราก็เป็นประมาณว่าเขาก็มาว่าไม่ใส่ใจลูกเลยไม่แบบเป็นแม่ทำไมไม่ใส่ใจลูกเลยนู่นนี่นั่นคือปัญหาอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาบ่อยๆแต่ปัญหาจะแบบหนูแทบที่จะเลิกกันกับเขาอ่ะที่คิดว่าคือมันเหนื่อยแล้วอ่ะคือมันเราก็อยากได้เงินแล้วก็อยากไม่ใช่ลูกเราไม่รักเราก็รักแหละลูกคนแรกเราก็อยากอันนี้ดูแลเขานู่นนี่นั่นแหละแต่มาเจอปัญหาแบบเนี้ยหนูเจอบ่อยมากเจอแบบทะเลาะกันทั้งที่บ้านทั้งที่แฟนนู่นนี่นั่นอะไรหลายอย่างคือปัญหาแบบอย่างเงี้ยหนูแบบมันไม่ไหวอ่ะหรือเราก็เริ่มมาทะเลาะกันเริ่มเดือน2เดือนที่ผ่านมาทะเลาะกันแบบมันเป็นเริ่มเรื่องที่แบบว่าเราเริ่มไม่เข้าใจกันแต่เมื่อไหร่นู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยหลายหลายอย่าง
7: อ่ะคุณเป๊ที่ถามนิดนึงแล้วตอนนี้น้องใครดูแลอะคะถ้าสามีบอก
8: ตอนเนี้ยตอนเนี้ยหนูจ้างเขาดูแลอยู่จ้างคนญาติพี่น้องด้วยกันเนี่ยเลี้ยงจ้างเขาเลี้ยงหนูจ้างเขาเลี้ยงอยู่ถามว่าที่บ้านเนี่ยญาติพี่น้องเขาเลี้ยงเชื่อกันดูได้นู่นนี่นั่นเขาเชื่อกันดูได้อยู่แต่เราก็อยากให้มีคนแบบดูแบบดูน้องแบบเป็นจริงเป็นจังแบบว่าเราจะได้รู้ว่าน้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะได้มาบอกเราได้ว่าน้องเป็นอย่างนี้นะน้องไม่สบายออกโอได้ไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะ
7: แล้วตอนนี้น้องต้องการการดูแลแบบเป็นพิเศษไหมคะเพราะว่าน้องเขาเพิ่งได้9เดือน
8: 10เดือนน้องได้10เดือน
7: ใช่ใช่เขาต้องการการดูแลเป็นพิเศษปะคะ
8: ไม่ค่ะน้องอ่ะน้องก็ปกติทุกอย่างค่ะแต่แค่ว่าน้องต้องมีว่าหนูต้องหมอต้องนัดน้องทุกเดือนอยู่แล้วน้องทั้งต้องเรื่องยาด้วยแล้วก็เรื่องพัฒนาการของเขาเพราะน้องเขาเป็นเด็กข้อก่อนกำหนดใช่ค่ะแต่ถามว่าน้องปกติมันน้องปกติทุกอย่างแค่น้องว่าโตเขาโตไม่ตามทันเกณฑ์เขาแค่นั้นเอง
5: น้องคานปกติคานยัง
8: เริ่มคานแล้วค่ะเริ่มคานแล้วเริ่มคานแล้ว
7: ซึ่งคุณเป็นเนี่ยต้องทำงานใช่ไหมคะสามีก็ต้องทำงาน
8: ใช่ค่ะต่างคนต่างงานแต่เรียกความว่าเราเป็นคำว่าเราก็อยากได้เป็นหลักเราก็เหมือนเราเป็นหลักอ่ะเพราะเราทำงานได้เป็นพนักงานประจำแต่สามีเราเป็นแค่พนักงานซับที่ว่าไม่รู้จะได้ออกตอนไหนนู่นนี่นั่นเขาทำใส่ใจเขาก็ใส่ใจลูกเรื่องที่ว่าเป็นเขาลูกคนแรกของเขานู่นนี่นั่นที่มาก็หลานคนแรกของเขาเขาก็ต้องรักเขาต้องมีแต่ด้วยความว่าความเลี้ยงอ่ะมันไม่ได้อ่ะแม่หนูเขาก็ไม่เอาพ่อหนูเขาก็เพราะว่าเขาก็ไม่มีเวลาอยู่กับหลานได้ตลอดเขาก็ต้องวิ่งออกขายของนู่นนี่นั่นอะไรนี้หนูก็ต้องจ้างคนเลี้ยงอยู่บ้าน
7: แต่ว่าสามีก็คืออาจจะโทษคุณไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตำหนิถูกไหมว่าทำไมคุณเป็นไม่เลี้ยงลูกแบบว
8: ่
7: า
8: ใช่ทำไมเราไม่ใส่ใจลูกให้มากกว่านี้จะทำโอขนาดไหนจะต้องได้เงินขนาดนี้ทำไมวันหยุดอ่ะก็ให้ทำแค่เสาร์ก็ได้วันหยุดวันที่ก็ต้องอยู่กับลูกอยากเขาอยากให้ว่าเป็นวันครอบครัวของลูกวันนึงอะไรประมาณนี้เขาจะเป็นฟีลประมาณนี้
7: อ่ะแล้วถ้าคุณเปออกมาดูลูกจริงๆเขาหาเลี้ยงคุณเปก็ไม่ได้ถูกไหมคะ
8: ใช่ใช่เงินเดือนเขาก็ไม่ได้ว่าเท่าเราอย่างเราทำมานานแล้วทำมาเกือบ9ปี70ปีแล้วเราเป็นพนักงานโรงงานเอาง่ายๆเราก็ได้เงินเยอะอยู่แล้วเงินเยอะกว่าเขาแล้วเขาเป็นแค่ซับเพิ่งได้มาได้ยังไม่ได้เป็นอยู่เป็นพนักงานประจำเขาก็ได้เงินเดือนได้ไม่ถึงเรา
7: แล้วเราบอกเขาไหมคะว่าเนี่ยอ้าวในเมื่อเปออกจากงานไม่ได้แล้วจะมาพูดจะมาบ่น
5: เขาสามีไม่ได้ขอให้ออกขอแค
8: ่
5: วันหยุด
3: ไม่ต้องทำ
5: โอที
7: แค่วันหยุดใช
5: ่แค่วันหยุดไม่ต้องทำโอที
8: ใช่ใช่ค่ะอย่าทำโอเยอะแค่ว่าช่วงวันหยุดอ่ะต้องมีวันหยุดให้ลูกตั้งวันนึงต
5: ้
8: องม
5: ี
8: ว
5: ัน
8: ครอบครัววันนึงใช่ใช่
3: แต่ห
5: น
3: ู
8: เ
3: รื่อง
8: ความ
3: ว่
8: าเราอยากได้เงินเยอะเรื่องความว่าหนูก็แบบภาระหนูลงก็เยอะเนาะทั้งบ้านหนูจะบ้านหนูจะลูกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ณตอนเนี้ยหนูคิดตัดสินใจกันแล้วว่าคนจะต้องปล่อยบ้านนะถ้าไม่ว่าบ้านเราไปไม่ไหวเราก็ต้องเลือกลูกเราก็ยังมีบ้านพ่อบ้านแม่เราก็มาอยู่บ้านพ่อกับบ้านแม่กับเรานู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี
7: ้แล้วพี่ขอย้อนถามหน่อยได้ไหมคุณเปแล้วทำไมถึงอยากมีลูกกันตั้งแต่แรกตลอดเวลาเลยล่ะถ้ารู้ว่าตัวเองไม่พร้อมอ่ะ
8: มันเรียกว่าหนูตอนแรกหนูก็คิดว่าการมีลูกตอนแรกอยากมีลูกมากเลยตอนแรกพ่อกับแม่ว่ามีลูกสิมีลูกมึงมีลูกมึงลองมีลูกสินู่นนี่นั่นมึงจะได้รู้ว่าการมีลูกมึงเป็นยังไงอ่ะแล้วเราเข้าใจว่าอยากมีลูกเหมือนคนอยากมีหลานคนแรกของเขาหนูคิดใจว่าพอมีหลานปุ๊บอ่ะพอมีหลานให้ทำไมไม่อยากไม่ใส่ใจหลานเราทำไมไม่เลี้ยงหลานให้เราอยากมีให้แล้วหนูก็คิดอย่างนี้แล้วจริงๆมาว่าอ๋อมาว่าเรานู่นนี่นั่นหนูโดนทั้งทางแม่แต่พ่อหนูไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่เป็นทางแม่เราจะเป็นซะเยอะกว่าพ่อแม่หนูก็เขาก็ทำงานด้วยเขาก็ทำงานแม่บ้านอยู่เทศบาลนู่นนี่นั่นเขาก็ไม่ได้มีเวลาแบบว่าใส่นู่นนี่นั่นอะไรหลายอย่างเขาก็พูดประมาณว่าเขาก็พูดประมาณว่าเขาห่างกันจากการเลี้ยงเด็กอ่ะมานานแล้วเขาก็พูดมาอย่างนี้แล้วจะให้กูกลับมาเนี่ยให้กูทำยังไงกูก็เริ่มไม่ได้นู่นนี่นั่นแล้วตอนน
7: ี้ก็คือคุณเปย์อ่ะคิดว่าถ้าเรามีลูกขึ้นมาพ่อแม่จะช่วยเลี้ยงใช่ไหมคะเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเลี้ยงกันกับพ่อเด็กสองคนใช่ไหม
8: ใช่ใช่ใช่หนูคิดว่าที่บ้านอ่ะ
3: คือการลูกมันไม่ได้ถูกมันไม่ได้ควรถูกเลี้ยงโดยพ่อและแม่ที่ให้กำเนิดเป็นเบื้องต้นเหรอฮะการจริงๆแล้วเรามีลูกเราควรจะควรเป็นพ่อเป็นแม่ที่ให้กำเนิดควรจะพร้อมที่สุดก่อนนะฮะ
8: ใช่ใช่ค่ะพี่แต่ด้วยความว่าเขามีเขามาแล้วแล้วมันก็แบบนู่นนี่แล้วก็ปล่อยว่าเออถ้าท้องแล้วก็ท้องแล้วก็คิดว่านู่นนี่นั่น
3: นู่นนี่นั่นยังไงฮะนู่นนี่นั่นมีอะไรบ้างนู่นนี่นั่น
8: หนูไม่คิดว่าหนูไม่คิดว่าเขาอ่ะจะเป็นกันอย่างนี้ไงพี่เข้าใจไหมหนูคิดว่า
5: เขาคือใครที่เป็นกันอย่างนี้
7: ใช่ไหมพ่อแม่ผัวไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้
8: ไม่ใช่พ่อแม่ผัวพ่อแม่เราเองพ่อแม่หนูเอง
7: พ่อแม่สามีไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ที่ไม่มาช่วยดู
5: ไม่พ่อแม่เขาเองพ่อแม่คุณเป
7: ย์ใช่แล้วก็สามีด้วยไง
5: อ๋อพ
3: ่อและแม่และสามี
5: ปู่ย่าตายายใช่ไหม
8: ปู่ย่าตายายไม่เกี่ยวค่ะมีแค่ตากับยายแล้วก็สามี
7: ไม่คิดว่าสุดท้ายคืออําไม่มีใครมาดูลูกให้ฉัน
3: ขออนุญาตถามแล้วคนเป็นแม่อย่างคุณเปเนี่ยที่พยายามมีลูกมาตั้งหลายรอบเนี่ยเราไม่เคยคิดแผนการดูแลไว้เลยเหรอฮะ
8: ใช่ค่ะพี่หนูก็โดนหมอพูดแบบนี้ว่าคุณแม่ต้องคิดแล้วนะคะว่ามีน้องใครจะเลี้ยง
3: ใช่สิครับ
8: ไม่ใช่คุณแม่ต้องคิดว่ามีแล้วแล้วจะยังไงต่อคะคุณหมอก็ว่าหนูมาอย่างนี้หนูก็ไปไหนไม่เป็นเลยคือหนูคิดว่า เราเลยมองปัญหาว่าลูกไม่ได้ผิดลูกอะไม่ได้ผิดที่เกิดมาหนูคิดอย่างนี้แต่มันผิดที่เราเหมือนยังปรับตัวกันไม่ได้ว่าเราจะต้องเริ่มจากตรงไหนก่อน
6: ไม่
8: ต้องทำยังไงก่อน
6: ผิดที่ไม่วางแผนแต่แรกไม่ใช่ปรับตัวไม่ใช่ปรับตัว
8: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
6: เราไม่ควรต้องปรับตัวจากการตั้งครรภ์ฮะเราควรมีความพร้อมและตั้งใจฮะ
8: ใช่ค่ะ
5: แล้ววันนี้ที่เปโทรมาเพราะอะไร
8: ด้วยความว่าเราไม่เข้าใจตอนนั้นหนูทะเลาะกันกับเขาทะเลาะกับสามีเนี่ยทะเลาะกันแรงมากทะเลาะท่านที่ว่าจะเลิกกันเลยเลิกกันว่าเรื่องลูกมั่งเรื่องที่บ้านเรื่องที่ทำงานมั่งนู่นนี่นั่นเขาก็นี่แหละก็ทะเลาะกันก็งอนใส่กันหนูก็เลยคิดว่าอะไรทะเลาะกันจนแบบหนูก็เงียบไม่พูดแล้วเลิกที่จะไม่พูดคือว่าเรานิ่งดีกว่านู่นจะแบบถ้าไม่ไหวจริงๆอ่ะก็ต่างคนต่างอยู่ไหมแค่ทำหน้าที่พ่อกับแม่ก็พอหนูก็พูดกับเขาอย่างนี้แล้วเขาก็พูดกับว่าไม่สงสารลูกหรอเขาพูดมากับหนูไม่ใช่ไม่สงสารหนูก็พูดเขาว่าลูกอ่ะกูไม่ซีเรียสนะหนูพูดอย่างนี้

0: เราเอาลูกมานอนด้วย
1: ใช่
0: ตอนเช้าเอาลูกไปส่ง
1: แค่ก็ใช่ค่ะ
0: แต่ตายายทำงานแหละเราจ้างญาติเลี้ยงอยู่ถูกไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วญาติคนนี้เขาเคยมีลูกมาก่อนหรือเลี้ยงเด็กมาก่อนไหมคะ
1: เขาก็มีลูกน้อยอยู่ด้วยกันเขา3ขวบก็เลี้ยงคู่กัน
0: ก็เลี้ยงได้ดี
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: เอาแล้วสาเหตุตอนนี้ที่คุณเปย์ไม่สามารถสมมติไม่ทำงานวันหยุดได้เพราะว่าอยากได้เงิน
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าไม่ทำงานวันหยุด1วันล่ะแล้วอยู่กับลูก1วันล่ะ
2: ได้ไหมคะ
1: หนูก็ได้ตอนนี้หนูก็เริ่มปรับทัศนคติของตัวเองแล้วว่าได้เริ่มว่าหนูก็พูดกับที่ว่าถ้าทำถ้าเปิดโอเสาร์อาทิตย์อะแค่ทำแค่ขอทำแค่วันเสาร์วันอาทิตย์คงไม่ทำนะเพราะมีปัญหากันกับสามีพูดอย่างนี
2: ้
1: เขาก็อ๋อเข้าใจเขาว่าอย่างนี้ถ้าทางหัวหน้าก็ถามว่าเราก็จะพูดไปอย่างนี้ว่าหนูมีปัญหากับที่บ้านพี่หนูไม่ได้หนูต้องอยู่กับลูกค่ะพี่นู่นนี่นั่นก็ต้องบอกเขาแล้วก็แจ้งเข้าไปแบบนี
2: ้พี่ว่าเขาก็น่าจะเข้าใจนะ
1: ใช่ใช่เพราะหนูก็ต้องแจกแจงเขาอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ต้องหาเหตุผลแล้วว่าทำไมไม่ทำโอเป็นอะไรอาทิตย์นี้พี่ขอร้องได้ไหมหนูจะบอกไม่ได้อ่ะพี่เดี๋ยวหนูต้องทะเลาะกันต้องมีปัญหาเขาแน่นอนนู่นนี่นั่น
2: พี่อยากว่าจริงๆนะอยากให้หนูตอบว่าเพราะหนูต้องไปเลี้ยงลูกพี่ไม่อยากให้เปย์ไปตอบว่าเดี๋ยวหนูต้อง
1: หนูก็ต้องพูดว่าไม่มีคนเลี้ยงลูกค่ะพี่
2: ใช่คือหน้าที่เราตอนนี้เราเป็นแม่คนแล้วอ่ะคุณเปย์เด็กอายุ9เดือนเองแล้วก็น้องก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยอ่ะเหมือนคุณเปย์ต้องดูแลเขาอ่ะบางอย่างมันอาจจะต้องเลือกแหละเพราะอันนี้เราก็เป็นคนเลือกกันนะเอาจริง
1: ๆ
2: เด็กไม่รู้เรื่องจริงๆอย่างที่คุณเปย์พ
1: ู
2: ดพ่อกับแม่คุณเปย์กับสามีอยากให้เขาเกิดมาเองแล้วก็ทำกันทุกครั้งเลยจนเนี่ยน้องแบบไม่มากันตั้งกี่คนแล้วเนี่ยแล้วพอมาคนเนี้ยแล้วแทนที่จะตอนแรกนึกว่าจะดีใจจะแบบว่าดูแลอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยถูกไหม
1: ใช่ตอนแรกหนูก็คิดว่าคนเราว่ามีลูกคนแรกมันต้องแบบมันต้องมีพร้อมทุกอย่างทุกอย่างใช่ไหมเราต้องมีคำว่าซัพพอร์ตนู่นนี่นั่นเลยแต่ความจริงมันไม่ใช่มันหลายๆอย่างเลยคือแบบโอ้โหไหนจะค่านั่งค่านี่นู่นนี่นั่นแล้วก็แบบเหมือนเราทุกอย่างเราต้องแล้วใจหนูคือแบบว่าเฮ้ยเราต้องทำงานเราต้องอัดโอเราต้องเพิ่มเงินเยอะๆนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะเลี้ยงทั้งเขาเลี้ยงทั้งทุกอย่าง
0: ทุกวันนี้หนูกินยาคุมหรือยัง
1: ไม่ค่ะไม่ได้กินค่ะแต่เขาป้องกันด้วยการใส่ถุงเขาใส่ถุง
2: แล้วทำไมไม่กินอ่ะทำไมไม่อยากกินยาคุม
0: ก็คือผู้ชายใส่ถุงแล้ว
2: คิดว่าพอ
1: ใช่เขาก็ถามมีก็เลยบอกว่าหนูก็ถามว่าตอนแรกเขาก็ถามว่ากินยาคุมไหมหนูก็เดี๋ยวก่อนหนูก็พูดงั้นเดี๋ยวก่อนจนเขาต้องซื้อถุงมาใส่เอง
0: เออดีแล้วเพราะว่าฉันกลัวเธอลืมกินยาคุม
1: เขาก็กลัวหนูแบบนั้นเหมือนกันว่าเพราะเราทำงานหนักอาจจะไม่มีแบบอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไงไม่มีแบบคำว่าเอ๊ะจะลืมมั่งอันนี้วันนี้เท่าไหร่แล้วอะไรประมาณนี
2: ้โอเคงั้นตอนนี้คุณไปไม่ทำโอวันเสาร์ที่ยังหรือว่ายังไม่เริ่มยังไม่หยุด
1: หยุดแล้วค่ะหยุดแล้วค่ะเพราะว่าตอนที่หยุดยาวเนี่ยเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธนี่คือหยุด5วันหนูทำแค่วันเสาร์วันเดียวแต่หยุด4วันนี้ก็คืออยู่กับลูกตลอดเลย
2: แล้วยังมีปัญหาอะไรอีกคะถ้าเราหยุดแล้ว
1: ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วค่ะเริ่มนิ่งแล้วก็เริ่มคุยกับเขาด้วยทัศนคติแบบคุยกันแล้วแหละคุยกันว่าโอเคเข้าใจแล้วตอนแรกเขาก็พูดกับว่าไหนบอกว่าจะให้อยู่กับลูกไงแต่ทำไมยังทำโออยู่เขาพูดกับหนูมาคำนี
2: ้
1: หนูแล้วว่าก็ในใจเราก็ความว่าเราก็อยากได้เงินเนาะอ๋ออย่างนี้โอเคได้แล้วก็หนูก็จะคือตัดปัญหาว่าเราไม่อยากทะเลาะกันอยากมีปัญหากันก็เลือกทางนี้ว่าไม่เป็นไรเราเลือกทำโอแค่วันเดียวทำโอทีแค่วันเดียวแล้ววันหยุดของเราวันอาทิตย์คือวันครอบครัวเอาง่ายคือเป็นวันครอบครัวให้เขาวันหนึ่งให้กับสามีด้วยนู่นนี่นั่นอยู่ด้วยกัน
2: ค่ะโอเคอ่ะ
0: ก็โอเคแล้วนี
2: ่ก็โอเคแล้ว
3: ใช่ค่ะ
1: แต่ใช่ค่ะแต่ปัญหาของหนูคือแบบว่ามันอาจจะไม่นิ่งคือตอนนี้มันอาจจะนิ่งและอาจมันอาจจะมีเกิดขึ้นมาอีกก็ได้นะปัญหามันก็เป็น
0: ปัญหาที่เธอจะทิ้งลูกเหรอ
1: ไม่หนูไม่ได้ทิ้งลูกหนูไม่ได้ทิ้งเขาแล้วหนูก็ไม่ได้ทิ้งใครเลยคือจะปัญหาแบบว่าจะเอาโออีกแล้วหรอจะเลิกกี่โมงนู่นนี่นั่นก็ปัญหาเดิมๆหนูจะชอบทำโอดึกเลิกดึก2:30มั่ง3:00ก็จะกลับบ้านดึกอยู่แล้วออกจากบ้านแต่เช้ากลับบ้านดึกอยู่แล้ว
0: ก็ตกลงกับเขาสิตกลงว่าเธอจะทำวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์เธออยู่กับลูก
1: หนูก็บอกเขาอยู่อันนี้คือนิ่งแล้ว
0: แล้วเขาก็โอเคไหม
1: ใช่เขาโอเคแล้ว
2: ก็ถ้าทำตามข้อตกลงก็แฟนก็ไม่น่าไอ้นี่แล้วปะคะหมายถึงว่าก็ถ้าเราทำได้แล้วอ่ะ
3: ก็ทำตามนี้ไปเรื่อยๆก็จะไม่มีปัญหา
1: ตอนนี้เพิ่งเริ่มทำเป็นมึงกำลังเพิ่งเริ่มทำ
2: แล้วเป้กังวลว่าจะมีเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งพวกพี่ก็ไม่รู้เนี่ยหรอ
1: ใช่มันก็ไม่แน่ใจมันไม่แน่ไม่นอนอ่ะพี่มันไม่แน่ไม่นอนหรอก
3: แล้ววันนี้จะถามว่าอะไรดีอ่ะสัก1คำถามอ่ะ

0: คือว่าหนูจะต้องแบบว่าแก้ปัญหากับตัวเองเนี่ยแก้ปัญหากับตัวเองเนี่ยเรื่องทั้งลูกทั้งสามีอ่ะหนูจะเริ่มจากตรงไหนก่อนเรื่องที่ว่าเราต้องคุยกันดีๆกับเขาเพราะว่าที่ผ่านมาคุยกันแบบไม่ดีเลยพี่ไม่ดีจริงๆนะจนปัญหาจนถึงจะต้องค่อนเลิกกันอ่ะ
1: ก็ดียากน
2: ะถามใครก่อนถามใครก่อนคุณเป้ถามใครก่อน
0: ถามพี่เผือกและพี่เผือกพี่เติ้ลและพี่ต้นหอมค
2: ่ะ
1: โอเคสั่งขี้มูกก่อนเอาจากทั้งหมดที่ฟังจากเปมาไม่โกรธกันเนาะถ้าวันนี้ต้องพูดอะไร
0: ไม่ค่ะ
1: นะตอนที่พยายามมีลูกมากี่ปีนะกี่ทีที่หลุดไป
0: ห้าปี
1: ห้าหกปีไม่มีเลยมีหลุดไปกี่รอบอะ
0: โอ้สามสี่รอบแล้วล่ะค่ะน่าจะใช่
1: สามสี่รอบนี่เสียใจไหมตอนน้องเขาหลุด
0: เสียใจค่ะ
1: แล้วตอนที่คนที่ล่าสุดที่เขาติดแล้วเขาเติบโตมาดีใจไหมตอนเขาคลอดไหม
0: ถามดีใจหนึ่งก็ดีใจค่ะและอีกใจหนึ่งหนูไปเจอเขาอยู่ในห้องนี้อะหนูก็เสียใจว่าเราไม่น่าให้ลูกเป็นแบบนี้
1: แล้วตอนที่เขาต้องอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยเราห่วงเขาไหมเราคิดถึงเขาทุกวันเลยไหม
0: ใช่พี่ห่วงมากยิ่งเวลาพยาบาลโทรหาเราอะหนูใจไม่ดีเลยว่าลูกเราจะเป็นอะไรเขาโทรมาบอกเราว่าลูกเป็นอย่างนี้นะคะคุณแม่ต้องเจาะไขสันหลังนะคะหนูแบบหนูร้องไห้แบบว่าโหทำไมลูกเราจะรอดไหมวะ okay. ลูกเราจะคิดยังไงวะ okay. หนูคิดอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: นี่คือคนความรู้สึกของคนเป็นแม่แหละที่มันควรจะเป็นเนาะใช่แล้วทำไมพอเขาเริ่มจะเติบโตแล้วเราถึงไม่อยากเลี้ยงเขาอะ
0: ไม่ใช่ว่าหนูไม่อยากเลี้ยงใจหนู
1: มันมีความจำเป็นที่จะเลี้ยงไม่ได้แต่เปตั้งท้องเขาโดยมีความคิดมาตลอดว่าตาพ่อแม่เปจะต้องเป็นคนเลี้ยงเขาเพราะว่าท้องมาให้เขาถูกปะต
0: ้
1: องช่วยเลี้ยงสิไม่ใช่ไปไม่ใช
0: ่
1: คนแรกบนโลกใบนี้ที่ควรจะดูแลเด็กคนนี้คือแม่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คนแรกบนโลกใบนี้เลยไปที่ควรจะรักและดูแลให้เด็กคนนี้เติบโตมาคือแม่
0: ค่ะ
1: คิดแบบนี้ก่อนตอนตั้งครรภ์เริ่มจากคิดแบบนี้ก่อนถ้าคนเรามันจะมีข้อจำกัดมีเงื่อนไขที่ต้องไปทำงานอะไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่อย่าตั้งท้องโดยที่คิดว่าคนนู้นคนนี้จะต้องมาเลี้ยงสิเอาแล้วทำไมคลอดออกมาไม่เห็นมีใครมาช่วยเลยทำไมชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้ตลอดการไอ้ 4-5 ปีที่พยายามมีลูกกันมาสิ่งหนึ่งที่มากกว่าการพยายามปั๊มลูกและควรจะทำมากที่สุดคือลองจินตนาการดูสิว่าถ้าเขาออกมาแล้วชีวิตประจำวันเราเป็นแบบเนี้ยเราจะเลี้ยงเขาได้ยังไงวะแต่ทำไมไม่เคยทำกันเลยตลอดความพยายามในการมีลูก 5-6 ปีที่ผ่านมาสิ่งสำคัญที่สุดแค่นั่งนึกเองนั่งนึกอะไม่ยากหรอกไม่เสียตังค์สักบาทแต่นั่งนึกว่าเงื่อนไขในชีวิตที่เรามีอยู่เราจะเลี้ยงเด็กคนนี้ได้ยังไงวะแต่ในเมื่อโอเคตอนนี้เขาออกมาละรูปแบบชีวิตก็เป็นมาละเปก็มีความรู้สึกว่าเราชีวิตเริ่มนิ่งละเรายอมให้สามีบ้างหยุด OT สักวันนึงบ้างสิ่งที่ต้องทำต่อจากนี้คือเราต้องยอมรับว่าเราไม่ได้วางแผนอะไรเลยกับการมีลูกครั้งนี้ไม่มีแผนอะไรเลยการวางแผนเลี้ยงลูกคนหนึ่งก็ยากแสนจะยากละการเลี้ยงโดยไม่มีแผนอะไรเลยแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆเนี่ยมันก็ยากที่จะเลี้ยงออกมาได้ดีสิ่งที่สามีเขาต้องการก็คือเด็กในวัยเนี้ยยังไงก็แล้วแต่ก็ควรเติบโตกับคนที่สามารถสอนเขาได้คนที่สามารถสร้างคนคนหนึ่งที่กำลังจดจำเด็กกำลังจดจำคนที่เลี้ยงเขาคนที่อยู่ข้างๆเขามีพฤติกรรมยังไงพูดจายังไงความรู้ที่เขาจะเริ่มหาคนที่อยู่ใกล้ตัวคนที่เป็นคนเลี้ยงเขาสำคัญที่สุดพี่เลี้ยงก็โตแบบนึงพ่อแม่เลี้ยงก็โตแบบนึงพ่อแม่ที่ไม่ตั้งใจเลี้ยงก็โตแบบนึงพ่อแม่ที่ตั้งใจเลี้ยงก็จะโตอีกแบบนึงเป เปอยากให้เด็กคนนี้โตแบบไหนเลี้ยงเขาแบบนั้นถ้าเปไม่ได้สนใจว่าเขาจะโตไปแบบไหนเออให้ใครเลี้ยงก็ได้การมีลูกคือการเปลี่ยนความสำคัญในชีวิตลำดับความสำคัญในชีวิตที่เคยเป็นเราจะกลายเป็นเขานี่คือธรรมชาติของพ่อแม่ที่มันเป็นความสำคัญในชีวิตควรจะเป็นเขาแต่โอเคถ้ามันมีเงื่อนไขของความไม่พร้อมซึ่งในวงเล็บคือก็ไม่ควรมีแต่แรกแต่ถ้ามีแล้วแล้วเรายังไม่ได้พร้อมดียังไงก็ต้องสละบางอย่างในชีวิตของเราเพื่อดูแลเขาถ้าต่อจากนี้ไม่อยากให้มีปัญหาไปลองเปลี่ยนลำดับความสำคัญในชีวิตให้กลายเป็นลูกก่อนถ้าเปรู้สึกว่าลูกนั้นสำคัญที่สุดในชีวิตเปจะพยายามแก้ปัญหาเพื่อดูแลเขาให้ได
0: ้
1: เปจะยอมสละบางอย่างในชีวิตได้เพื่อเขาตอนนี้คิดออกแค่นี้
0: ได้ค่ะ
1: พอถ้าปลดล็อกตรงนี้ได้ถ้าเปเปลี่ยนความสำคัญในชีวิตให้ไปอยู่ที่ลูกได้ถ้าปลดล็อกตรงนี้ได้เมื่อไหร่ทุกความคิดหลังจากนี้นะมันจะเพื่อลูกอะเปจะรู้เลยว่าเงินจาก OT กับเวลาที่มีให้เขาแค่อาทิตย์ละวันอะไรมันสำคัญกว่าคำตอบมันจะมาทันทีเลยการเลี้ยงลูกคนหนึ่งพี่แนะนำว่าทีมเวิร์คสำคัญพี่ไม่รู้เปจะเข้าใจคำนี้หรือเปล่าการทำงานเป็นทีมร่วมกับสามีสำคัญมากมันต้องมีบาลานซ์มันต้องช่วยกันมันต้องผ่อนหนักผ่อนเบาคนหนึ่งหนักคนหนึ่งเบาคนหนึ่งงานเยอะคนหนึ่งช่วยดูแลคือยูนิตที่เรียกว่าครอบครัวหรือแฟมิลี่มันต้องทำงานเป็นทีมอ่ะเข้าใจว่าทีมเวิร์คไหมเป
0: ถ้า
1: เราทำงานด้วยความสามัคคีเป็นทีมเวิร์คกันได้มันจะรอดลองถามตัวเองว่าวันนี้เราเล่นเป็นทีมหรือว่าเราทำเพื่อตัวเราเท่านั้นเนาะ
0: ค่ะ
1: โอเคไปต่อใครต่อดีฮะ
2: พี่เติ้ลโอเคเมื่อกี้คือมุมของพี่เผือกที่เขามีลูกเนาะ
1: อันนี้มุมพ่อนะ
2: มุมพี่ที่ไม่มีลูกนะแต่พี่มีหลานคือพี่จะถามเปก่อนอย่างนี้ว่าเวลาเปพูดกับแฟนเปอ่ะกับสามีเปอ่ะเวลาที่เขาเนี่ยตำหนิเปเรื่องเนี้ยเรื่องเลี้ยงลูกเนี่ยเปพูดแบบเดียวกับที่พูดกับพวกพี่หรือเปล่าคะด้วยน้ำเสียงด้วยความคิดแบบเนี้ยหรือเปล่า
0: พูดอยู่กับเขาอยู่พูดอยู่ค่ะบางทีเขาก็บางทีก็ทำหน้าแบบไม่พอใจมาก
2: พูดแบบนี้เลยใช่ไหมโอเค
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: สิ่งที่พี่จะบอกกับเปได้วันนี้คือพี่รู้สึกว่าสิ่งที่เปต้องปรับเลยอ่ะคือทัศนคติ
0: อ
2: ่ะหนูรู้จักคำนี้เนาะ
0: ใช่
2: สิ่งที่เปคิดกับดูคนเนี้ยพอพี่อ่ะพอจะเข้าใจได้นะว่าถ้าเปพูดแบบเนี้ยพี่เป็นแฟนเปพี่ก็ต้องโมโหเพราะพี่จะรู้สึกว่าถ้าเปได้ย้อนไปฟังสิ่งที่ตัวเองพูดที่พวกพี่ฟังเมื่อตอนเนี่ยก่อนหน้านะพี่จะรู้สึกว่าเปไม่ได้ให้ความสำคัญกับลูกเปเลยพี่ไม่รู้สึกว่าเปแบบรักเด็กคนนี้มากหรือไม่รู้นะอันนี้คือจากสิ่งที่เปเล่าให้พวกพี่ฟังนะพี่อาจจะไม่ได้ไปเข้าใจถึงหัวจิตหัวใจเปที่แท้จริงแต่จากสิ่งที่เปพูดออกมาพี่ไม่รู้สึกว่าเปรักลูกคนนี้มากสักเท่าไหร่เลยพี่จะยกตัวอย่างแบบนี้แทนที่พี่อะนึกว่าเปจะปรึกษาว่าทำยังไงคะพี่ดีเจคือหนูว่าต้องทำงานเพราะว่ามันก็ต้องหาเลี้ยงเด็กด้วยแต่ว่าตอนนี้แบบหนูก็อยากเลี้ยงลูกให้มันได้แบบมากที่สุดหนูจะทำยังไงดีกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะไหมแต่ว่าสิ่งที่เปปรึกษาพวกพี่คือทะเลาะกับแฟนเบื่อไม่อยากทะเลาะจะแยกกันเลยอยากจะให้มันแยกกันให้จบๆเพราะเดี๋ยวกลัวมันจะมีปัญหาอีกคือมันกลายเป็นว่าอ้าวอยากจะตัดปัญหานี้ทิ้งด้วยกันก็เลิกกับแฟนไปเลยแทนที่จะอยู่กันเป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งเรื่องที่เขาตำหนิเปก็พอจะเข้าใจได้ด้วยว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นแล้ว เหมือนเราไม่อยากให้เป็นพ่อแม่ที่มาเลี้ยงลูกด้วยกันหรอหรืออะไรเงี้ยเหมือนแบบก็เดี๋ยวหนูก็ให้ตากับยายเลี้ยงซึ่งหนูก็บอกเองว่าตากับยายก็ไม่ได้เลี้ยงหลานได้อย่างเต็มที่คือเหมือนนี่ไม่ใช่เด็กคนนึงที่เปอยากมีมาตลอดที่เล่าพวกพี่ฟังอ่ะแล้วเขาป่วยอยู่ด้วยอ่ะเขาเปบอกเนี่ยเขาไปเข้าตู้หรืออะไรของเขามามันดูเด็กคนนี้คือแบบเลี้ยงทิ้งๆคว้างๆเลยอ่ะเหมือนสิ่งที่เปพูดมานึกถึงแต่ตัวเองอ่ะว่าไม่อยากมีปัญหากับแฟนก็จะได้เนี่ยจะได้จบหรือจะทำยังไงดีมันไม่ใช่แบบโฟกัสที่ลูกเลยอ่ะสำหรับพี่ซึ่งถ้าเปมีทัศนคติอย่างนี้มันก็เหมือนที่พี่เผือกบอกอ่ะมันไม่ถูกอ่ะสำหรับหนูอยากมีเขาอ่ะหรือแม้กระทั่งหนูไม่อยากมีเขาหนูเนี่ยปล่อยกันมาจนแบบว่าเลยตามเลยแล้วก็มีเขาหนูก็ต้องรับผิดชอบเพราะหนูเป็นแม่กับพ่ออ่ะหนูนึกออกไหม
0: หนูเข้าใจที่พวกพี่พูดนะ
2: ค่ะ
0: แต่หนูมันมีเรื่องที่มากกว่านั้นอ่ะที่หนูเจอมามากกว่านั้นอ่ะมันก็เยอะก็คือว่าแฟนหนูอ่ะมันเขาอ่ะเคยเป็นแพนิคมาก่อนใช่ไหมแพนิคที่เขาเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะคิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: หนูแล้วหนูเป็นคนที่ดูแลเขามาตลอดที่เขาหนูใส่ใจเขาทุกอย่างดูแลเขามาตลอดเลยพอจะมีลูกหนูคิดว่าอ่ะไหนจะทั้งลูกทั้งผัวเรานู่นนี่นั่นเราต้องทั้งใส่ใจทั้งลูกทั้งผัวนู่นนี่นั่นหนูเป็นอย่างนี้พี่รู้ไหมวันหนึ่งอ่ะหนูไปเจอไฟแช็กกระดาษในกระเป๋าเขากระเป๋าสามีเราแล้วหนูอ่ะถ่ายรูปส่งให้เขาดูว่าอธิบายหนูถามเขาว่าอธิบายเขาลุกขึ้นมาพูดเลยเขาขอโทษนู่นนี่นั่นเขาทำชีวิตครอบครัวพังเองนู่นนี่นั่นหนูไม่เข้าใจว่าเขาทำไปเพื่ออะไรในสิ่งที่หนูเจอ
2: ไฟแช็กกระดาษ
3: อะไรคะ
4: ไฟแช็กกับฟอย
2: แล้วมันคืออะไรคะ
0: มันไม่ใช่ฟอยพี่ต้นหอมมันเป็นกระดาษที่เราขี้กระดาษดูแล้วดมกลิ่นแล้วว่ามันใช่ว่าเป็นสารเสพติดนั่นแหละแล้วว่าใช่เขาหนูก็ถามว่าทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรลูกก็พึ่งตาดำๆทำไปให้มันได้เกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาทำไมตอนนั้นหนูรู้สึกว่าหนูถอดใจเดย์มากเลยนะหนูถอดใจเดย์ว่าเฮ้ยคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยมาขนาดนี้แล้วกูต้องมาเจออะไรเนี่ยหนูคิดอย่าง
2: น
0: ี้
2: นั่นแสดงว่าปัญหาวันนี้คือเปย์มีแฟนผิดถูกไหมคะ
0: ไม่เขาไม่ใช่เขาไม่ดีนะพี่เขาก็ดีมาตลอดเขาดีจนพ่อแม่หนูรักเขานะเอ็นดูเขาเป็นลูกคนหนึ่งเลยเขาเป็นคนที่ดีเลยแหละเขาดีแต่เนี่ยเขากลับมาผิดตรงเนี้ยที่เราเจอกันที่พ่อกับแม่หนูไม่รู้พี่เข้าใจไหมพ่อแม่หนูไม่รู
2: ้ okay.
4: แล้วมันไม่ใช่เหตุผลที่เราทิ้งลูกไง
2: ใช
4: ่เอาต้องแยกประเด็น
2: ทั้งหมดทั้งมวลเปยังบอกว่าเปเขาเป็นคนดีเพราะฉะนั้นนี่คือสามีที่เปเลือกแล้ว
0: ใช่ไ
2: ห
0: ม
2: เพราะว่า
0: เลือกเข้ามาแล้ว
2: ใช่และสามีและภรรยาคู่เนี้ยเลือกที่จะมีเด็กคนนี
0: ้
2: เพราะฉะนั้นต้องดูแลนี่คือความรับผิดชอบในเป
0: ใช่
2: เราไม่ใช่แบบ
0: หนูเข้าใจหนูเข้าใจที่พี่ต้นที่พี่เติร์นพูดว่าเราต้องดูแลร่วมกัน
2: ใช่
0: มันต้องเป็นทีมเวิร์กที่พี่เผือกพูดว่ามันเป็นการทีมเวิร์กของครอบครัว
2: ใช่ค่ะ
0: ที่เราต้องดูแลเขาดูเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ใส่ใจหนูใส่ใจลูกหนูก็ดูแลวันหยุดหนูก็ดูแลหนูก็ใส่ใจเขาทุกอย่างเพราะลูกอยู่กับเราตลอดถ้าวันหยุดอยู่กับหนูตลอดนู่นนี่นั่นหนูไม่ได้อะไรหนูนู่นนี่นั่นอยู่หนูดูแลเขาอยู่ไม่ใช่หนูไม่ดูหนูไม่ได้ทิ้งขว้างไม่ใช่ว่าหนูไม่ใส่ใจเขาเลยแต่แค่มันเป็นแค่ช่วงเวลาว่าเราทำงานเหมือนเราก็เลือกงานด้วยเลือกเงินด้วยมันเป็นแค่นิดนึงที่ว่าหนูอ่ะเขาก็เลยมองว่าทำไมกับลูกอ่ะไม่มีเวลาให้ลูกเลยหรออย่ามีเวลาให้ลูกอ่ะอย่าพาลูกไปเที่ยวอย่าพาเมียไปเที่ยวนู่นนี่นั่นที่สามีเราเป็นอย่างนี้นะ
1: เขาก็ขอไม่เยอะใช่ไหมเขาขอ
0: ใช่เขาขอเราไม่เยอะเขาบอกว่าขอได้ไหมขอแค่ว่าเนี่ยมีวันหยุดอ่ะวันหยุดวันนึงอ่ะเป็นครอบครัวไปเที่ยวด้วยกันพาลูกไปเปิดหูเปิดตาเป็นวันเนี่ยเขาแค่ขอแค่นี้นะว่าหนูก็เลยพูดว่า
1: ก็ทำแล้วก็ดีแล้วเดี๋ยวเราต้องกระชับเวลาแล้วนะเปย์นะ
2: ก็ถ้าทำได้ก็ดี
1: ทำได้ก็ดี
2: แล้วก็โอเคก็ฝากว่าก็ทำได้เพราะว่าเปย์ต้องนึกให้สมกับที่อยากมีเขาอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: โอเค
4: พี่ปิดท้ายสั้นๆเพราะว่าพูดไปเหมือนเปย์ไม่ได้ฟังโอเคก็หยุด1วันแล้วเลี้ยงลูก
0: ใช่ค
4: ่
0: ะ
4: นับจากนี้กินยาคุมหรือถ้าทำหมันได้เลยก็ดี
0: ค่ะ
4: มีแค่นั้น
0: โอ
4: เคขอบคุณครับคุณเป
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะโอเคเบรกก่อนจ้ะ
4: เบรกก่อนเพราะว่านู่นนี่นั่นแล้ว
2: ล้างหูล้างตาก่อน
4: ไป
2: ล้างหูล้างตาก่อนเดี๋ยวกลับมา
5: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบ
3: แผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรและอาหารแมวคานิวะ
6: อาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวะ
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
2: แชร์ข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุธตุ๊ดตูม
3: แชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตูม
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
5: สวัสดีครับผมเจ้านายครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเรและอาหารแมวคานิว่า
7: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
8: ตอนนี
9: ้สโลแกนอะไรสโลแกนใหม่
8: สโลแกนใหม่ของขึ้นเราหรือว่าจะทำเป็นเสื้อยืดด้วย
9: เสื้อยืดว่า
8: คุยได้นู่นนี่นั่นพุทท็อกพุทโท
10: อย่าลืมโทร
8: 2026เนี่ยเป็นสโลแกนใหม่ไปเลยอย่าลืมโทรนะมันนานแล้วไงนู่นนี่นั่นอะไรก็คุยได้พุทท็อกพุทโทเริ่มชอบคำนี้แล้วแม่ง
9: มันดูครอบคลุมดีอ่ะ
8: มันดูเป็นรายการ
9: อะไรก็ได้มันเป็นแบบอะไรก็ได้ที่อยู่นึกถึงอะไรอย่างเงี้ย
10: ลองไหมล่ะเดี๋ยวทำขาย
8: ทำเวอร์ชันก่อน
10: นี่ไงเดี๋ยวทำพุทโธพุทโธ
8: มันดูเอาไปเดเวลลอปเป็นสโลแกนที่ดีนะเห็นเราขอก่อน
9: มันคุยเรื่องอะไรก็ได้
10: ค
9: ุ
10: ย
9: ได
10: ้หมดแล้วนู่นนี่นั่น
9: อ่
10: ะ
9: แต่ไม่เอาดีไหมไม่ให้คุยได้ไม่หมดละ
8: มันแทนคำว่าคุยได้ทุกรุ่นคุยได้ทุกเรื่องอะไรนะมันยาวไง
9: ไม่ขอสโคปที่แคบกว่านี้เลยว่าคุยเรื่อง
8: อ๋อไม่อยากโอเพ่นแล้วหร
10: อมา
9: จัดสตางค
10: ์เออ
8: นี่ยาแก้แพ้ก็เอากูไม่อยู่แล้วตอนนี้ตากูสว่างมาก
10: สวัสดีคุณสตางค์
8: ครับ
11: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
10: คุณสตางค์ใช้ช่วยไทย plus หรือยังคะ
11: หนูยังไม่18เลยค่ะก็เลยยังไม่ได้ใช้เพิ่ง18ปีนี้แต่ยังไม่ถึงวันเกิด
10: โอ้โหโอเค
9: โอเคสตางค์พี่มีเวลา5นาทีเรื่องสตางค์วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
11: คือหนูหนีคนที่เป็นมนุษย์ป้ามาทางชีวิตค่ะเวลาย้ายบ้านแต่ยายหนูดันเป็นซะเอง
10: ว้าย
9: เป็นเหมือนจะเป็นเคสที่เราต้องปวดหัวอีกแล้วว่าแล้วยายเป็นอะไรอาการไหนที่เราแบบ
10: คือว่ายายเพิ่งมาอยู่ด้วยเหรอคะ
11: หนูกับยายอยู่ด้วยกันมานานแล้วอะค่ะแต่ว่ายายเพิ่งมาเล่าเรื่องของคนอื่นให้หนูฟังเยอะๆเป็นช่วงที่หนูโตประมาณนี้แล้วค่ะ
10: อ๋อคุณยายอายุเท่าไหร่คะ
11: ปีนี้ประมาณ70ต้นๆแล้วอะค่ะ
9: เขาเล่าเรื่องอะไรเรื่องคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเราเลยไม่มีผลต่อชีวิตเราเลยอย่างเงี้ยหรอ
11: ใช่ค่ะเรื่องคนข้างบ้านเรื่องคนตรงข้างบ้านคนในซอยบ้านนะคะ
8: คุยยาย
10: คุยแบบว่าสัพเพเหระเลยหรือว่า
9: แบบจริงจัง
10: มีท็อปปิกจริงจังว่านี่
9: ใช่ไหมสตางค์มานั่งนี่เร็ว
10: เ
9: หยียบปุ้ยคนนั้นอย่างเงี้ยหรอ
11: ใช่ค่ะมีการแบบกวักมือเรียกว่าลุงไหมตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: แล้วเราได้เอ่ยกับยายไหมว่ายาย มันเจเนอเรชั่นแกปจริงๆในยุคยายคือเป็นยุคที่เราจะใส่ใจข้างบ้านแหละอะไรบ้างยกตัวอย่างหน่อยที่ยายเล่าให้เราฟัง
11: แบบว่าที่เคยฟังนะคะคือปกติยายเขาจะมีกลุ่มเพื่อนๆใหญ่ๆน่ะค่ะเขาก็จะชอบมานั่งคุยกันหน้าบ้านหนู
9: โตมาหินแก๊งโตมาหิน
10: ไม่แก๊งด้วย
11: คุยเลย
9: ปูเสือแก๊งหน้าบ้านพวกแก๊งหน้าบ้าน
11: ใช่ค่ะ
10: แล้ว
11: ตอนแรกก็เล่าเรื่องคนในซอยสักพักเพื่อนเขาในแก๊งมีเจ้าหนี้มาชวนเขาก็มาบอกหนู
9: โอ้ยหันหลังไม่ได้เลยในกลุ่มอย่างเงี้ยใช่ไหม
11: ใช่แต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงจังนะคะเหมือนมาเล่าให้ฟังเฉยๆค่ะเป็นการอัปเดต
10: ในบ้านมีใครบ้างคะ
11: ในบ้านตอนนี้มีตามียายหนูค่ะแล้วก็น้องสองคนแล้วก็มีแม่ไปกับกรุงเทพค่ะ
10: อ๋อหนูก็ค
9: ือแก้เงา
10: ไม่แล้วหนูก็คือใหญ่สุดในนั้นที่จะฟังเขาได้ไงหมายว่า
11: ใช่
8: คุยรู้เรื่องแล้วไง
9: แก้เงาแก้เงา
8: ที่บอกว่าหนีมาทั้งชีวิตหมายถึงยังไงฮะที่ผ่านมาคือเพื่อนบ้านไปพูดทุบป้าหรือยังไง
11: คือหนูย้ายบ้านบ่อยค่ะหนูกับน้องจะเป็นหนูกับน้องก็มีเมามอยกันบ้างแต่ว่าเราไม่อยากให้ใครมายุ่งกับบ้านเราเท่าไหร่เราอินโทรเวิร์ตในบ้านเราอะค่ะ หนูจะเอ็กโทรเวิร์ดแค่ตอนอยู่โรงเรียนประมาณนั้น หนูภาวนามาตลอดว่าถ้าหนูย้ายบ้านอย่าเจอป้าข้างบ้านแต่ยายหนูเป็นเอง
9: ยายชอบใส่ใจข้างบ้าน
11: ใช
9: ่ถึงขนาดไปพูดคุยกับข้างบ้านไหม
11: ก็ไปพูดคุยค่ะแต่ก็เอาเขามานินทาให้หนูฟัง
9: เราเคยสอนยายไหม
11: หนูไม่ได้สอนไม่ได้ว่าอะไรเขาค่ะหนูก็ฟังอื้อๆไปถ้าวันไหนไม่อยากฟังหนูก็จะตัดบทโดยการแบบหนูไปกินข้าวก่อนนะหนูไปทำการบ้านนะเดี๋ยวนี้งานเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
8: ซึ่งยายตามไหมอย่าพึ่ง
11: ยายก็เขาก็จะหน่อยๆอะค่ะแต่เขาไปเล่าให้แฟนเขาฟังไปเล่าให้ตาฟังแล้วก็ตาเขาคิดอะไรเขาพูดเลยค่ะเขาก็ทะเลาะกัน
9: ชอบใช้คำว่าตาใช้คำว่าแฟนยายอ่ะ respect มากเลยอ่ะเด็กเนี้ย
8: ฟัง
10: หนูไม่เรียกตาว่าตาเนาะเรียกตาว่าแฟนว่ะ
8: ชอบแต่ว่าแล้วตาก็คือด่ายายถูกไหมด่าแฟนตัวเอง
9: ว่าไปยุ่ง
8: ว่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านนี่หรอ
11: ใช่แบบไม่ต้องมาเล่าหรอกจะดูมวยเล่าทำไมเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: อุ้ยฉันว่ายายเขาเงา
10: ก็ยายอย่าเล่าให้ตาฟังไม่ได้ไง
8: เขาโดนด่าไง
10: ใช่สตางค์ก็เลยจะต้องเป็นเหยื่อไงเป็น
8: ตอนนี้เหลือประมาณ1นาทีอ่ะ
10: เขาไม่จะตามอยากให้พวกพี่ไม่ให้ยายเมาหรอ
9: หรืออยากให้ไลน์พี่กับยายไปว่าลองไปโทรหารายการนี้สิหรือว่าพูดคุยกับคนเหล่านี้สิ
11: ยายโทรไม่ได้ค่ะเคยเปิดให้ยายฟังแล้วยายก็บ่นค่ะทำไมคนนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะ
9: กูแน่
10: ไม่ใช่เคสหรือเปล่า
9: โอเคสโอเคส
10: คนนี้คือพวกดีเจหรือว่าเคสที่โทรมาคะ
11: เป็นเคสค่ะหนูชอบฟังแนวแบบชูอะไรงี
10: ้เคส
9: อุ๊ยงั้นรายการนี้เหมาะกับยายอ่ะยายมันเรื่องคนอื่นหมดเลยนะมันนู่นนี่นั่นหมดเลยนะเรื่องเนี้ย
8: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้สตางค์ฝากคำถามดีกว่าแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมาช่วยกันตอบ
11: ได้ค่ะ
9: ถามว่าอะไร
11: อยากถามว่าจะแบบมีวิธีบอกวิธีแบบไหนให้บอกยายให้ลดลงมาสักนิดนึงได้ไหมคะเพราะทุกวันนี้หนูหนีอย่างเดียวเลย
8: โอเคให้แบบลดดีกรีการเมาส์ลงมาในวัย70ปีนะ
11: ใช่ค่ะ
9: ไม่ได้เลยไม้แก่ดัดยาก
8: ไม่รู้ล่ะเดี๋ยวต้องมาช่วยใครมีวิธีดัดไม้แก่นี่ต้องช่วยกันแชร์หน่อยเคสนี้ยากที่สุดละ
9: เพราะเคสอาโมกอาม่าที่เราเคยโทรมาเราก็แก้เขาไม่ได
8: ้ไม่สำเร็จสักเรื่องถ้าระดับ
10: กว่าแล้ว
8: ถ้าขึ้นเลข7นี่ถือว่า
9: แล้วเป็นความสุขของเขาแล้วว่าเหมือนเรากำลังจะ
11: วิธีหรือเป็นวิธีแบบให้หนูรับฟังเขาได้อะค่ะอย
10: ่
11: างน
10: ี้
11: ได้
10: โอเคโน้มน้าวหนูดีกว่าง่ายกว่าโน้มน้าวยาย
8: เปลี่ยนที่สตางค์ดีกว่า
10: เอาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาแนะนำสตางค์นะคะ
11: ได้ค่ะ
8: นี่ขอบคุณครับ
9: นี
11: ่ขอบคุณค่ะ
9: อีฐานัทบอกว่าเอาดีเจออกไปคนหนึ่งแล้วเอายายมาแทนรายการนี้ยายชอบเลยนะ
8: โอ้ยายชอบฟังคนอื่นเลยวิเคราะห์วิจารณ์ด้วย
9: อ่ะเดี๋ยวขอพุทธเลี่ยนส่งมาหน่อยว่ายังไงดีว่าต้องยังไงดีเคสนี
8: ้
9: ชั่วโมงนี้ขอบคุณอาหารแมวค่ะนิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเรค่ะ
10: จ้าเดี๋ยวกลับมาจ้า
8: จ้า
6: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรและอาหารแมวคานิวา
7: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมว
12: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: รอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together กิน

0: FM Playlist of the Week Champ of the Month ประจำเดือนพฤษภาคม Number 1ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับสรมนธรรมรัฐค่ะนายกรัฐมนตรีไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวใช้เวลาวันหยุดเดินตลาดสี่ย่านพบปะประชาชนติดตามการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและพรุ่งนี้จะมีการปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันตั้งแต่เวลา 5:00 น.สักครู่มาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหุบทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: พรุ่งนี้มีการปรับราคาน้ำมันโดยปตท.ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดเพิ่มขึ้น40สตางค์ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น80สตางค์เว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผล5นาฬิกาของวันที่4มิถุนายน69ไปต่อที่นายกรัฐมนตรีไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวใช้เวลาวันหยุดเดินตลาดสี่ย่านพบปะประชาชนติดตามการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเดินตลาดสี่ย่านเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้พร้อมด้วยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยได้พบปะพ่อค้าแม่ค้าตามร้านค้าต่างๆรวมถึงประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยพร้อมติดตามการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้แวะซื้อสินค้าต่างๆตามร้านต่างๆเช่นซื้อง็อกกระป๋องลิ้นจี่กระป๋องจากร้านโชห่วยรวมทั้งแวะซื้อทุเรียนแจกประชาชนเช่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างและผู้ค้าลอตเตอรี่ด้วยขณะที่การลงพื้นที่ในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีมีประชาชนและผู้ค้าในตลาดสี่ย่านมาพูดคุยทักทายตลอดทางรวมทั้งมาขอถ่ายรูปด้วยช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีทำท่าพลัสถ่ายรูปร่วมกับเจ้าของร้านลูกชิ้นปลาขณะเดียวกันหลายคนเข้าร่วมโครงการและใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันอย่างคึกคักยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ปิดท้ายที่ทีมลูกยางสาวไทยประเดิมศึก VNL สัปดาห์แรกที่จีนนัดแรกสู้กับเซอร์เบียเบียดกันแต้มต่อแต้มแต่สุดท้ายสาวไทยแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย3เซตรวดคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกหรือ VNL 2026สัปดาห์ที่1ที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนัดแรกทีมลูกยางสาวไทยอันดับ18ของโลกพบกับเซอร์เบียทีมอันดับ9ของโลกซึ่งสถิติพบกัน5แมตช์หลังสุดทีมไทยชนะ1ครั้งแพ้ไป4ครั้งโดยแมตช์นี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตักเดียงไกลส่ง6คนแรกประกอบด้วยศศิประพรจันทวิสูตรทัดดาวนึกแจ้งพิมพ์พิชยากกรำอัชราพรคงยศแก้วกระยากมุนทลาพรพันธ์เกิดปราดและปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระผลปรากฏว่าทีมสาวไทยสู้ได้สนุกในทุกแต้มก่อนจะแพ้ไป0ต่อ3เซต24ต่อ26 22ต่อ25และ19ต่อ25โดยนัดที่2ทีมสาวไทยจะพบกับเจ้าภาพจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 18:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจไม่หยุดทับเส้นเหลืองด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM News EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: ปวงราชไทยทั่วถังนครราเชิญเหล่าเทพเทวาผ่องแผ้วสี่รอบพระพรรษายมยิ่งถวายพระพรเพลิดแพล้วพิพัฒน์พร้อมนิรันดร์สมัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีแต่เกิดจากวิธีที่เรามอง
4: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเรและอาหารแมวคานิว่า
5: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
6: อ่ะกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วชั่วโมงที่2ครับ
7: ชั่วโมงนี้เรามาช่วยน้องสตางค์นะคะน้องสตางค์มีคุณยายอยู่ที่บ้านนะคะอยู่ด้วยกันมีคุณยายคุณตาแล้วก็มีน้องๆอีก2คน
6: ครับ
7: แล้วก็คุณยายชอบเมา
8: เมาเรื่องคนอื่น
7: เมาคนข้างบ้านเมาคนในซอยแล้วคุณยายก็จะมีสมาคมคนชราที่มารวมตัวกัน
8: หน้าบ้านปูเส
7: ือแลกเปลี่ยนข้อมูลเสร็จปุ๊บยายก็จะมาเล่าให้สตางค์ฟังแต่สตางค์เนี่ยไม่ชอบสตางค์เป็นเด็กเจนซีแหละนึกออกไหม
6: ชอบที่สตางค์อ่ะแชร์รูปยายให้ทีมงานเราแล้วทีมงานเราก็เปิดรูปยายยิ้มแฉ่งให้เราดู
7: แบบยายน่ารักมากเลยอ่ะ
6: ดูน่ารักมาก
8: แล้วยายอ่ะหน้าตาดูไม่น่าขี้เมาเลยนะจริง
6: ดูเป็นยายใจดีใจดีคนหนึ่งชู2นิ้วอยู่ซึ่งเราก็เลยไม่รู้ว่า
8: สตางค์ทำให้ยายดูแย่นี่เริ่มไม่เชื่อสตางค์แล
6: ้
8: ว
6: เราอาจจะต้องแนะนำให้โจมตีสตางค์แทน
8: ขอดูหน้าสตางค์
7: คือเราอ่ะคิดว่าไม่น่าปรับยายได้อยู่แล้วคุณยาย70กว่าแล้ว
6: ดูรูปสตางค์นี
7: ่แต่เราอ่ะปรับสตางค์ดีกว่าให้สตางค์อยู่กับคุณยายยังไงให้เพราะสตางค์บอกว่าหนูจะเป็นอินโทรเวิร์ตด้วยนิดหน่อยๆจะเป็นเอ็กโทรเวิร์ตเฉพาะตอนอยู่โรงเรียนอ่ะสตางค
8: ์ก็ไม่อยากเอ็กโทรเวิร์ตกับคุณยายหรอกป่ะจริงๆมันไม่ใช่เอ็กอินโทรเวิร์ตหรอกแต่ไม่อยากจะเอ็กโทรเวิร์ตกับคุณยาย
7: สตางค์ลูก
9: ฮัลโหลค่ะ
7: สตางค์มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมหรือว่าให้พวกพี่ให้คำปรึกษาเลย
9: ก็ถ้าเพิ่มเติมก็มีแค่คือหนูไปอยู่กรุงเทพมาช่วงปิดเทอมกับแม่ใช่ไหมคะพอกลับบ้านมาก็ยายมาเล่าให้ฟังว่าคนข้างบ้านเป็นเมียน้อยอะไรประมาณนี้ค
6: ่
9: ะ
6: ใช่แล้วคือเป็นคนพบว่าข้างบ้านก็เลยอัปเดตไง
9: ใช่อัปเดตรอบเดียวหนูรู้เรื่องแล้วแต่ทีนี้พอบางทีเวลาข้างบ้านเขาทำเสียงกุกกักหรือมีเสียงคนคุยกันเขาก็จะแบบเนี่ยตีกันอีกแล้วแน่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่หนูก็ไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่เพราะว่าหนูก็เคยไปขอความช่วยเหลือจากเขา
6: เออถ้าเขาจะตีกันหนูก็รู้สึกว่าก็แล้วแต่เขา
9: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ล่าสุดเมื่อตอนเย็นเนี่ยค่ะก็สมาคมเขาก็มาอยู่หน้ารั้วบ้านหนูแล้วเขาก็บอกว่าหนูยายอยู่ไหมลูกยายไปไหนแต่ยายหนูออกไปข้างนอกกับคุณตาค่ะ
6: ไปเที่ยวกัน
9: ก็คือจะเรียกกันไปเมาคือปูเสือรอแล้วแต่ยายไม่อยู
7: ่น่ารัก
9: เป็นนี้ทุกวันนะคะใช่แต่ยายไม่ได้มาเล่าให้ฟังทุกวันนะคะแต่มีเรื่องเมากันทุกวันหน้าบ้านตลอด
7: นี่ชอบ
6: คือมันเหมือนโอปอปุกกี้เติ้ลตอนแก่ๆ
7: ไม่เหมือนมีเพื่อน
8: ไม่เหงาอ่ะชะตางเปิดใจได้ไหมเนี่ยพี่ว่ามันสนุกดี
7: เอาให้คำปรึกษาคำปรึกษาย
6: ังไงดี
7: เอาใครก่อน
8: พวกพี่คือเพื่อนยาย
9: โอ
7: ้
9: โห
7: โอ้โหน้องโอ้โห
8: และสตางก็คือไปอยู่กับปกป้องเลยรำคาญ
7: มาผิดรายการแล้วลูกสตางเอามาให้ใครก่อนคะพี่เผือกพี่หอมพี่เติ้ล
9: เอาพี่เผือกค
6: ่
9: ะแล้วก็พี่เติ้ลแล้วก็พี่หอม
7: เอาเลยพี่เผือก
6: ยากยิ่งกว่าสายแรกและสายใดๆรวมกันอีกอ่ะคืองี้ด้วยวัยนี้แล้วอ่ะ 0% กับการเปลี่ยนแปลงยายให้สตางค์รู้ไว้เลยนะ70แล้วพี่ว่าตีไปว่าเปลี่ยนไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนที่เราเบาเสมอทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะนอกจากว่าฟังเท่าที่ไหวเออเท่าที่ไหวคุยด้วยเท่าที่ไหวอ่ะทำได้แค่นี้เนาะ เออเขามันคืออย่างนี้ในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วมันคงจะมีเคมีในสมองอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปแหละในวัยชรามากๆอ่ะ
8: และปุ่มนั้นถูกเปิดออกโดยที่แบบห้ามปิด
6: ความยับยั้งชั่งใจการตัดสินใจที่จะพูดหรือไม่พูดอะไรมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสตางค์มันเริ่มไปตั้งแต่40กว่าแล้วด้วยสตางค์เดี๋ยวลองดูพี่หอมอ่ะพี่หอมก็จะมีความยับยั้งชั่งใจที่เปลี่ยนไป
8: แต่ต่ำแต่เกิดแล้วคือพี่อ่ะ
10: มัน
8: อยู่ในจุดที่มันต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะคือสุดแล้วอ่ะ
6: คือการกระทำอะไรมันจะคนแก่ที่เขาว่าคนแก่จะกลับไปเหมือนเด็กอ่ะอาการพูดหลายรอบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้สตางค์อ่ะใช้ชีวิตกับคุณยายในที่คุณยายในวัย70อ่ะด้วยความเข้าใจให้ได้มากที่สุดเท่าที่สตางค์จะทำได้แล้วกันมันก็ไม่ง่ายนะที่เด็ก18จะเข้าใจคุณยายอ่ะพวกพี่อ่ะเพิ่งเริ่มสัมผัสบางอย่างเองว่าอ๋อมันคงประมาณนี้มั้งเพราะพวกพี่กำลังเข้าสู่ประตูบานแรกอ่ะเออพี่เหมือนบันไดขั้นแรกๆที่จะเดินไปสู่คุณยายอ่ะก็เลยพอจะเก็ตบางอย่างแต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีจนวันที่พวกพี่60 70อ่ะพวกพี่คงนั่งคุยหน้าไมค์แบบนี้ไม่ได้แล้วพอเริ่มวนเออสิ่งที่พวกพี่พูดออกไปมันคงเริ่มวนไปวนมาไม่มีสาระเท่าไหร่แล้วก็ตักกะคงจะเริ่มเพี้ยนไปเรื่อยๆอ่ะมันเป็นธรรมชาติอ่ะ
8: เราจะทำอะไรกันอีกกี่ปีวะเนี่ยมันก็40กว่า
6: เออถ้าทวารแตกขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็โอ๊ยโทรมาทำไมคือมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยสตางค์ก็ขอบคุณสตางค์ที่อยู่เป็นเพื่อนยายแล้วกันลองหาพวกเอ้ยมีคนแนะนำเรื่องหูฟังแต่ว่าก็ไม่อยากให้หูดับใส่ยายนะ
10: จะแบบว่าฟ
8: ังเพื่อแก้เหงา
6: ซื้อหูฟังที่มันเหน็บข้างนอกอ่ะมันจะได้ยินทั้งเพลงทั้งยายอ่ะกำลังดีเออเดี๋ยวนี้ชอบแบบนั้นอ่ะไปใคร
10: พี่จันพี่จันต่อสตางค์ลองอย่างนี้ไหมสตางค์อันนี้ต้องภาษาอังกฤษนิดนึงสตางค์ hear ยายสตางค์ไม่ต้อง listen to ยายอ่ะ
6: ว้าว
10: ได้ไหม
9: ผ่านผ่าน
6: แค่เฮีย
10: ใช่แค่เฮีย
8: ยายจะมีการทบทวนไหม
10: เออมีการสอบถามไหมว่าเมื่อกี้ที่เล่าไปเนี่ยไหนน้องแรป
8: สิ
10: แรป
9: ปกติถ้าเขาเห็นหนูมือหรือหนูเงียบไม่ออกความคิดเห็นเขาก็จะตีแบบตีขาเบาๆค่ะว่าเนี่ยใช่ไหมล่ะเห็นด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
10: เออ
9: ไม่ทำ
10: กระตุ้นซึ่งหนูก็เอาไปเถอะหนูเอาไปเลยอ๋อใช่ใช่ใช่ยายอะไรเงี้ยคือเพราะว่าพี่มองว่าอย่างที่บอกอ่ะเขามีหนูเป็นตาเนี่ยน่าจะเป็นไม้เหมือไม้เมาตรงไม้นึกว่าจะเป็นแบบผัวเมียละเหี้ยใจอ่ะซึ่งเราไปอีตายังไงอาจจะด่ากลับอย่างที่หนูบอกอ่ะเขามีแค่หนูแหละซึ่งพี่มองอย่างนี้สตางค์อันนี้มองแบบพยายามช่วยหนูนะคืออยากให้หนูเฮียแต่ว่าไม่ลิสซึนอ่ะไม่ต้องเอาเรื่องอะไรมาใส่หัวหรอกก็แค่ฟังให้เขาให้เขามีที่ได้พูดได้ระบายอ่ะเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามองในแง่ดีนะแบบยายของคนอื่นอ่ะอายุ70ขนาดเนี้ยบางคนแบบไม่รู้เรื่องอะไรแล้วนะจำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เนี่ยพี่เห็นคุณยายสตางค์อ่ะดูสุขภาพดีแล้วดูสุขภาพจิตแกดีนะจริงๆอาจจะพอเรื่องเมาก็ได้ที่ทำให้แกแบบ
11: ยังคง
10: ใช่ยังคงจำยังคงมีข้อมูลยังคงอะไรอย่างเงี้ยเขา70แล้วสตางค์นึกออกไหมว่าแบบโอ้โหมันเวลามันนับถอยหลังลงเรื่อยๆเลยอ่ะ
9: ค่ะ
10: ซึ่งพี่ว่าวันใดวันหนึ่งถ้ายายอันนี้ไม่ได้แช่งยายนะหมายถึงว่าวันใดวันหนึ่งยายไม่อยู่สตางค์จะคิดถึงแกนะเอาจริงสตางค์จะคิดถึงเสียงแกนะแล้วอย่างน้อยมองในแง่ดีว่าสิ่งที่แกเล่าอ่ะมันก็ทำให้เราได้แบบ
8: อัปเดต
10: ใช่แล้วก็ได้แล้วแวดระวังอ่ะ
8: เพราะว่าอย่างชูน่ะยกตัวอย่างที่บอกว่าเนี่ยอย่าข้ามมาเป็นเมียน้อยนะเราจะได้ไม่ไปถามว่าแฟนไปไหนแล้วคะเอออย่างเงี้ยอะไรป่ะคือการเป็นเมียน้อยอ่ะแฟนมันไม่ได้มาทุกวัน
6: เข้าใจละใช้เป็นข้อมูล
8: ใช้
6: เป็นข้อมูล
10: บางทีการที่เราอยู่บ้านโดยที่เราไม่ได้สนใจเพื่อนบ้านเลยอ่ะบางทีมันก็อาจจะม
6: ี
10: ข้อเสียนะ
8: เ
10: ขาทำอะไรกันสมมติเขาตีกันอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่สมมติยายบอกเราว่าเออเนี่ยเขาเริ่มตีกันเขาเริ่มใช้อาวุธแล้วเราจะ
8: สแตนบายแอมบูเลนซ
10: ์ใช่หรือแบบวันใดวันหนึ่งมันไม่ข้ามมาบ้านเราอะไรอย่างเงี้ย
6: มองบวกมาก
10: ใช่อันนี้ก็เพราะพี่รู้สึกว่าอย่าไปไม่ต้องไปปรับแกหรอกคือเต็มที่ถ้าสตางค์มีธุระหรือแบบว่าต้องโฟกัสกับการหนังสืออาจจะบอกโอ้ยยายเดี๋ยวหนูแป๊บนึงนะหนูขออ่านอันนี้ก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้แกพูดให้แกบ่นไปเถอะเพราะว่ามันเหมือนแบบคนจะจ้างแกอ่านไหมที่เขาบอกว่าผู้ใหญ่คนแก่ส่งไอ้สวัสดีวันจันทร์วันอังคารวันพุธทุกวัน
8: อ
10: ่ะ
8: แกเหงาหรือเปล่า
10: ใช่เหมือนแกอย่างน้อยแกได้รู้ว่าแกได้มีเด็กแกได้มีลูกหลานอ่ะให้ส่งหาเหมือนกัน
9: ค่ะ
10: พี่ก็แบบนี้แหละ
7: พี่หอมค่ะ
8: ก็คือรายการเราตั้งมา11ปีเราไม่เคยเปลี่ยนคนที่เป็นคนแก่ได้เลย
6: ได้เลย
8: ใช่แม้กระทั่งอาม่าที่โดนหลอกเงินอาม่าก็เต็มใจจะหลอกเงินก็คือเต็มใจให้อ่ะคืออย่าเปลี่ยนเขาเพราะนั่นคือความสุขมันคือกล่องความสุขของเขาที่ถูกตั้งไว้แล้วว่าเมื่อไหร่ที่เขาอยากมีความสุขอ่ะเขาจะใช้กล่องใบนี้ในขณะที่เหมือนเราอ่ะเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากมีความสุขคืออะไรมือถือการได้หยิบจับแล้วโดพามีนมันหลั่งคุณยายก็เหมือนกันในการที่พูดว่าใหญ่ข้างบ้านเป็นเมียน้อยรู้หรือยังสตางค
6: ์โดพามีนมันหลั่ง
8: โดพามีนมันหลั่งแล้วมัน
7: เสียงนี้เลยปะสตางค์เสียงยายหนูอ่ะ
9: ใช่ค่ะจะเป็นเสียงซุบซิบ
8: เ
9: ดี๋ยวใกล้กันก็ต้องซุบซิบใส่กันกลัวเขาได้ยิน
8: อะไรอย่างเงี้ยคือถือซะว่าเรากำลังให้โดพามีนกับคุณยายแต่ถ้าเกิดว่าเราอิกนอเขาเลยอ่ะมันจะทำให้ยายอ่ะมีคอร์ติซอลที่สูงมาก
7: โอ้เธอหลักวิทยาศาสตร์เลย
8: ใช่อันนี้พี่พูดในหลักวิทยาศาสตร์นะเพราะว่าตอนนี้พี่ก็มาทางแนวแอนตี้เอจจิ้งเพราะว่าพี่ใกล้แล้วนะพี่ก็คือคุณยายวรนาถแล้ว
6: เห็นไหมบอกแล้วไม่เชื่อ
8: ใช่มันก็เหมือนแบบว่าอย่างน้อยยายก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพราะนี่คือความสุขของเขาแล้วก็เรามีเจเนอเรชันแกปที่ใหญ่มากสตางค์70มา18มันช่วงเวลาที่เราเพิ่ง18อ่ะคุณยายผ่านอะไรมาเยอะเลยอ่ะแล้วในขณะเดียวกันคุณยายก็ไม่สามารถตามสิ่งที่เราเข้าใจเทคโนโลยีของเรา
7: เขาก็ไม่เก็ตเหมือน
8: กันเขาก็ไม่เก็ตถ้าวันนี้สตางค์บอกยายเปิดดูนี่ดิที่ X ดิดูเทรดดีวันนี้เขาเมาส์กันเรื่องนี้ยายก็จะแบบงงละเห็นไหมเขาก็ตาหะแหละคือวันนี้เราไม่ต้องเข้าใจเขาทั้งหมดหรอกสตางค์ตามใจเขาในสิ่งที่คิดว่าเรายังไหวพี่อยากให้มองมุมดีว่าอย่างน้อยยายก็ไม่ใช่มนุษย์ป้าที่สนใจเรื่องในโซเชียลแล้วเข้าไปด่าคนในโซเชียล
7: แบบพี่หอม
8: พี่อ่ะโอเค
6: ใช่เลยพยายามจะเถียงเนี่ยว่ะ
7: ฉันเพิ่งเห็นคอมเมนต์เธอในไอจีใครสักคนเลยทำไมเม้นท์ใครเขาอีกแล้วไม่รู้ฉันเห็นอยู
8: ่นี่ฉันเผามือไปแล้วนะเธอรู้ป่ะมีแบบหลายครั้งที่ฉันพิมพ์ลบอยู่แบบหลายครั้งแล้วอ่ะ
7: อีกแล้ววันนี้
8: ฉันวุ่นวายกับสปาฉันเตือนตัวเองหลายครั้งแล้วเห็นป่ะนี่ขนาดพี่อ่ะยังไม่50เลยอ่ะพี่ยังห้ามพฤติกรรมตัวเองไม่ได้เลยแล้วสตางค์คิดดูดิถ้าพี่70พี่เป็นภาระกับลูกหลานขนาดไหนอ่ะ
6: มากเลย
8: แล้วให้มองในมุมนี้ไปว่าถ้าเกิดยายเราเป็นคนอย่างต้นหอมมีโอกาสโดนฟ้อง PDPA สูงมากเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ในโลกคอมพิวเตอร์เนี่ยเยอะมากฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณยายทำเอาวะมันก็แค่การรับฟังแต่มันยังไม่ส่งผลกระทบถึงขนาดที่ทำให้ใครเดือดร้อน
7: มันไม่ทำร้ายใคร
8: มันยังไม่ออกกรอบนั้น
6: มีหูเรานิดหน่อย
8: ใช่ก็คือว่าจากที่สตังค์เครียด99คุยกับพวกพี่เครียด100เลยทีเนี้ยเห็นไหม
6: แก้ไม่ได้ลูก
8: แก้ไม่ได
7: ้สตางค์เข้าห้องล็อกห้องเลยเว้ยล็อกประตูแล้วทำอะไรไม่ได้แล้ว
8: หรือลองรีพีทประโยคที่คุณตาพูดสิคุณตาเคยพูดกับคุณยายยังไงเราลองรีพีทประโยคนั้นดูเผื่อคุณยายจะฉุกคิดว่าเอ๊ะหรือฉันเป็นคนอย่างนั้นหรือคนเหล่านี้ไม่เข้าใจฉันไม่คุยด้วยดีกว่าจะได้ไปแบบเดอะแก๊งของเขาก็ได้ลองดูให้2วิธี
9: ค่ะค่ะ
6: เป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเจนยายมันยิ่งกว่าบูมเมอร์อีกมั้ยเค้ามีชื่อเจน
8: ยิ่งกว่าป่ะ
6: ไม่มีการบัญญัติเจนด้วยซ้ํามั้ย
7: ก็บูมเมอร์แหละ
6: คือบูมเมอร์คืออัพขึ้นไปใช่มั้ยซึ่งถ้าจริงๆถ้าเรานับปีอ่ะ
7: สงครามโลกอ่ะ
6: ต้องยิ่งกว่าบูมเมอร์ถูกมั้ยควรจะมีบัญญัติชื่อต่างหากอ่ะถูกป่ะบูมเมอร์คือพ่อแม่เรา
7: พรีมิทีฟเหรอ
6: พรีมิทีฟนั่นเป็นกึ่งลิงแล้ว
8: ก็ใกล้อ่ะยายๆก็เบบี้บูมเมอร์แหละ
6: บูมเมอร์คือพ่อแม่เราไม่ถูกหรอ
8: ก็ใช่ไงก็ยายก็70
7: แต่ว่าต้นบูมเมอร์เขานับตั้งแต่สงครามโลกเลยนะ
6: พ่อแม่เราควรจะก็สัก70
8: ใช่ใช
7: ่พ่อแม่เราไม่มีโดน
6: พ่อแม่เราสงครามโลกตอนเด็ก
7: หรอ
6: ก็อาจจะเป็นรุ่นยายอาจจะเจอบูมเมอร์แบบไกลๆเลย
8: เนี่ยสันติพิมพ์มาว่าสรุปว่าถ้าเทียบกับพี่หอมเนี่ยยายดีกว่าเยอะเลย
6: ใช่เป็นกำลังใจให้สตางค์แล้วกันเราเข้าใจเขาง่ายกว่ายายเข้าใจเรา
8: เราเก่งกว่าเขาสตางค์ยุคนี้โอเคนะ
6: ฝากด้วยจ้ะ
8: ค
7: ่
8: ะ
7: สวัสดีค่ะ
9: ขอบคุณค่ะ
8: อาจารย์บอกกูไม่น่าโทรมาหาอีพวกนี้เลยอ่ะ
6: มันแก้ไม่ได้จริงๆแสดงความเสียใจด้วยกับสตางค
8: ์แล้วยายายิ้มชู2นิ้วขนาดเนี้ยยายิ้มแฉ่งขนาดเนี้ย
6: ตอนนี้เกียรติทีมงานเปิดรูปยายิ้มแฉ่งมาเป็นระยะระยะแล้วใครจะไปเข้าข้างสตางค์ได
7: ้อ่ะเบรกเดี๋ยวอุ๊ยเร็วมากเลยวันเนี้ยเร็ว
6: หรอ
8: จบตรงนะจบตรงนะ
6: โอเคไปไปไป
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรและอาหารแมวคานิวา
5: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
11: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
12: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
11: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินโนสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
4: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะเป็นครอบครัวโพสต์แฟมิลี่แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: กินโนสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
6: อังคารคลุมโปง X
7: ก็คือตอนนั้นนะคะนัดกับกลุ่มเพื่อนจะไปทอดพระป่าถึงวัดทำบุญอะไรเสร็จทีเนี้ยชาวบ้านที่เขามาช่วยงานเขาก็ชี้มาที่รถแล้วเขาก็ทักขึ้นว่าไปทำอะไรมาทำไมรถบุกชนใครมาหนูกับเพื่อนอ่ะก็มองหน้ากันเพราะว่ารถอ่ะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุทีเนี้ยขับมามันจะผ่านเขื่อนมันก็มีรถคู่กรณีพุ่งชนมาที่รถเราแล้วรถอ่ะมันก็คือกิ้งแบบหลายตลบก็เลยอธิษฐานหนูขอให้หนูรอดถ้าหนูรอดไปได้อ่ะหนูจะช่วยเหลือคนที่เขาอยากได้ความช่วยเหลือรู้ตัวอีกทีคือหนูว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยหลังจากที่หนูรอดมาจากเหตุการณ์นั้นนะคะมันก็ผิดปกติมันเริ่มมีสิ่งที่มองไม่เห็นนะพักเราขอความช่วยเหลือบ้างอะไรเงี้ย
6: อังคารคลุมโปง X
4: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
8: สวัสดีครับผมบอยเกษมพงศ์นะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับ
9: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเรและอาหารแมวคานิว่า
10: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
11: ช่วงสุดท้ายจ้าพุทโธพุทโธนะจ๊ะ
12: เอาสายนี้มาจากต่างประเทศเลยนะคะคุณถุงเงินนะคะ
11: จ้า
12: ก็ไม่น่าได้ใช้คนละครึ่งนะคะสวัสดีคุณถุงเงินค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
12: จากประเทศอะไรคะคุณถุงเงิน
13: อเมริกาค่ะ
12: โอเค
14: ถุงเงินอายุเท่าไหร่จ๊ะ
13: 30ค่ะ
14: โอเควันนี้ถุงเงินมีอะไรจ๊ะ
13: คืออยากมาปรึกษาค่ะก็คือมีเรื่องก็คือว่าตั้งแต่เพื่อนผู้หญิงหนูคนหนึ่งเนี่ยค่ะ
11: คร
13: ับแล้วมีแฟนแล้วทุกครั้งที่เรานัดการแฮงเอาท์อะค่ะเพื่อนจะพาแฟนมาด้วยตลอดคือช่วงแรกๆเราก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะเพราะตอนนั้นเพื่อนก็แบบตื่นเต้นมีแฟนอะไรเงี้ยเราก็อยากอยากรู้จักแฟนเพื่อนแต่พอไปประมาณช่วงหลังคือเพื่อนจะชวนแฟนมาด้วยตลอดโดยที่ไม่ถามแล้วค่ะเป็นประโยคบอกเรามากกว่าแบบวันนี้นัดกันเดี๋ยวแฟนไปด้วยนะก็คือเพื่อนเลิกเปิดโอกาสให้หนูแบบปฏิเสธหรือแบบพูดอีกแบบนึงอะค่ะก็เลยแล้วเราอะคิดถึงโมเมนต์ที่แบบได้เมามอยกับเพื่อนเรื่องผู้ชายหรือเรื่องที่ผู้หญิงเขาคุยกัน2คนนะคะแล้วตอนเนี้ยก็คือหลังจากที่แฮงเอากันทุกครั้งอะเพื่อนก็จะมีแฟนมาด้วยตลอดเราก็แบบก็ไม่กล้าพูดหรือแบบไม่อยากก็จะเลี่ยงพูดเรื่องพวกเนี้ยค่ะก็เลยไม่มีโมเมนต์แบบเมามอยกันแบบนั้นอีกแล้วตั้งแต่แบบหลายเดือนมากแล้วค่ะ
12: ก็คือเป็นเพื่อนกับหนูสองคนเลยใช่ไหมไม่ได้มีคนอื่นด้วยในกลุ่ม
13: ใช่ค่ะส่วนมากหนูจะเป็นแบบเพื่อนแบบเพื่อนตัวต่อตัวค่ะไม่ค่อยมีเพื่อนกลุ่ม
12: ค่ะโอเคเข้าใจ
14: ก็แปลว่าไปไหนมาไหนก็สามคน
12: ก็เป็นสามก็มีพ plus one
13: ใช่ใช
11: ่โอ้โหอย่าง
13: น
11: ี้โหด
13: ใช
11: ่
13: หนูเป็น plus
12: one เออโทษทีหนูก็จะกลายเป็น plus one เพราะว่าเขามากับแฟนโอเค
13: ใช่ค่ะใช่แล้วคือเราอ่ะเคยอยากพูดกับเพื่อนคนนี้ค่ะแต่ว่าคือนางอ่ะเคยมีปัญหาแล้วนางเคยเล่าให้เราฟังว่า

0: เราก็รู้สึกว่าเออครั้งแรกเราไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าตอนเนี้ยหลังๆมามันแบบทุกครั้งแล้วมันถี่มากๆอะค่ะก็เลยเราก็จะเป็นคนที่สามตลอดเราก็เลยอยากปรึกษาว่าแบบมีวิธีทำยังไงให้เพื่อนคิดเองได้ไหม
1: ถุงเงินซิงเก
0: ว
1: ิ
0: ่
1: ล
0: า
1: เลด
0: ไม
1: ี
0: ่
1: ้ใ
0: ต
1: ช
0: ้
1: ่
0: อ
1: ไ
0: ง
1: หม
0: ช
1: ลู
0: ว
1: ก
0: นแฟนไปด้วยทุกครั้ง
1: ถุงเงินสดอยู่ใช่ไหม
0: ไม่โสดแต่ว่าแฟนเราอยู่ไกลอะค่ะก็เลยไม่ค่อยพาแฟนไปด้วยเพราะแฟนแบบอยู่ต่างประเทศ
1: วายหมดโอกาสเลย
2: จริงๆก็เป็นสัจธรรม
1: ใช่
2: ธรรมดาโลกนะ
1: ทำยังไงเอาถามใครก่อน
0: เอาพี่เผือกพี่เต้ยแล้วก็พี่หอบค่ะ
2: ไม่รู้อันนี้ห่างหายจากไอสถานการณ์แบบนี้มาพอสมควรนะ
3: ไ
2: ปเพื่อนมีแฟน
3: เผือกอ่ะ
1: สามีภรรยาไม่ใช่
3: เผือกมันไม่ได้ชอบไปกับแก๊งผู้หญิงด้วยไงนิสัยเผือกอ่ะใช่
2: เออแล้วก็ไม่เออคือเอางี้เวลาเพื่อนมีแฟนมันจะเกิดไม่กี่อย่างก็หนึ่งก็คือเพื่อนเราจะหายไปกับสองเพื่อนเราจะมาพร้อมกับแฟนมัน
1: ใช
2: ่แค่เนี้ยเพราะงั้นก็ต้องเลือกว่าเราจะเฟดหรือให้เพื่อนหายไปเนี่ยอันนี้คืออย่างเดียวกันคือเราก็ปลีกออกมาเออมึงมีแฟนมึงก็ไปมีความสุขเดี๋ยวมึงสมสารก็ค่อยกลับมาเจอกันอย่างเงี้ยหรือเราก็ต้องเป็น plus one มันยากอ่ะวันนี้ถ้าถุงเงินแฟนอยู่ใกล้อ่ะไม่รู้สิมันก็อาจจะกลับกันไหมสถานการณ์เนาะยากอ่ะถ้าให้ต้องเลือกล่ะถ้าถุงเงินต้องเลือกถ้าเป็นสถานการณ์กลับกันอ่ะวันนี้เป็นถุงเงินชวนแฟนมาแล้วแบบเพื่อนบอกให้เลือกอ่ะ
0: เราก็ไม่มายนะคะเราก็
2: ให้เวลากับเพื่อนได้ถูกไหม
0: ใช่เราก็อยากให้เอากับเพื่อนส่วนมากถ้าเราแบบจะไปเมากับเพื่อนมามอยกับเพื่อนสองคนเราก็ให้เวลากับเพื่อน
2: แล้วคิดว่าถ้าเรา
0: แฟนไปด้วยอยู่แล้ว
2: ถ้าเราแบบแชร์เรื่องนี้กับเพื่อนอ่ะเพื่อนเขาจะคิดเหมือนเราปะ
0: คือหนูก็เคยคิดนะแต่ว่าแบบ
2: ไม่ชัวร์
0: หนูไม่เข้าใจทำไมเขาคิดเองไม่ได้อะ
2: ไม่ได้หรอก
3: ไม่ได้หรอก
1: แฟนไง
2: แฟน
0: เราเคยเมามอยกันหรอ
1: มันก็มันอยู่ช่วงแบบสวีทวีวีไง
2: มันจะไม่มีบรรยากาศเหล่านั้นไปตลอดหรอกถุงเงินจะช้าหรือเร็วเราต้องจากกันน่ะเหมือนฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสอ่ะไอฉากที่ขับรถแยกทางกันอ่ะแล้วเป็นหน้าถุงเงินกับเพื่อนอ่ะมันวันใดวันหนึ่งเราจะแยกกันตรงนั้นน่ะมึงเราคงไม่ได้เมากันเหมือนเดิมอีกแล้วนะแล้วก็แยกไปมีลูกมีเต้านึกออกไหมอย่างช้าคือมีลูกเออแต่วันนี้เขาเริ่มเขาก็ยังไม่อยากแยกตัวเขาก็ยังไม่อยากขับรถคันนี้แยกไปเขาก็เลยลากถุงเงินนั่งเบาะหลังไปก่อนมันอยู่ที่ว่าถุงเงินต้องเลือกว่าฉันจะเป็น plus one หรือว่าฉันจะห่างกัน
0: อ
2: ะใช่ไหมล่ะมันยากอะคนเรามีแฟนมีความรักก็ควรทุ่มเทกับความรักนะเพื่อนเพื่อนมันก็ควรไว้หลังก่อนนะ
1: แล้วถุงเงินมาถามพี่เผือกอีกอะ
2: เอาลองฟังเพราะอะพี่อาจจะเป็นสายทิ้งเพื่อนอยู่ละคือสมัยอะพี่จีบลูกจ๋าเนี่ยนะถ้าลูกจ๋าจะมาบ้านก็ต้องเคลียร์เพื่อนไม่ต้องมาเสียงดังรบกวนเลย
1: เอาว่าลูกเออ
2: ต้องเลือกอะมันต้องเลือกอะทำความสะอาดบ้านอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนมาอิเล็กเคขาอย่างเงี้ยก็ไล่หมดอ่ะโบเบอร์ก็ไล่กลับบ้านหมดพี่อาจจะเป็นเพื่อนถุงเงินคนนั้นแหละอ่ะเดี๋ยวลองไปช้อยอื่นดูเนาะ
0: โอเค
2: โอเคไปต่อครับช่วยอะไรไม่ได้เลย
1: คนต่อไปค่ะ
3: พี่เติ้ลไง
1: เขาบอกพี่เติ้ลทีพี่ว่าพูดได้นะถ้าสนิทกันอ่ะบอกว่าเออวันนี้กูขอแบบเกิร์ลทอล์กได้ปะกูมีเรื่องที่แบบเออเหมือนว่าอยากเมากับมึงซึ่งแบบก็ไม่อยากให้เหมือนว่าถ้าแฟนเขามาอยู่ด้วยก็มันจะไม่ถนัดปากอ่ะ
2: ได้เดี๋ยวได้วันเดียวนะ
1: นึกออกไหมแต่ว่าแค่จะบอกว่าไม่มีเห็นด้วยอย่างพี่เผือกไม่พี่เป็นแบบถุงเงินเหมือนว่าพี่อยู่ในสายเดียวกับถุงเงิน
2: ลู
1: กเพราะว่าไม่พี่มีเพื่อนผู้หญิงพี่มีเพื่อนผู้หญิงเต็มไปหมดเลยนึกออกใช่ไหมแล้วพี่ก็จะสนิทแบบว่าเออซึ่งมันเป็นสัจธรรมเมื่อเขามีแฟนยังไงแฟนเขาจะสำคัญกว่าเราถุงเงินอันนี้เราไม่สามารถเอาตัวเราไปแบบกูต้องสำคัญกับแฟนมึงไม่มีทาง
2: เ
1: ดี๋ยวก็ปะถุงเงินและยิ่งถ้าตอนนี้เขาเดทกันอยู
0: ่
1: เหมือนว่าซึ่งถ้ามันเดทกันนะแล้วถ้าวันนี้ไปถึงแต่งงานนะถ้ามีลูกอีกนะทีเนี้ยทำใจไปเลยเราอ่ะต้องดูแลตัวเองเราอ่ะต้องมีแฟนของเราไม่งั้นเออนึกออกไหมมันต้องดูแลตัวเองอ่ะ แล้วเขาจะกลับมาต่อเมื่อมีลูก

0: โตหรือว่าเนี่ยเริ่มอยู่กับผัวนานแล้วอะแล้ววันนั้นมันจะกลับมาแล้วมันจะต้องการแบบ girls night เหมือนเดิมเองแต่ถ้าณตอนเนี้ยไม
1: ่
0: จริง
2: ๆหนูต้องยอมปล่อยเพื่อนที่มีแฟนของทุกคนให้เขาไปอยู่กับแฟนเขา
0: ต้องทำใจมั้ยคือเราก็ไม่ได้เลิกคบกันนะครับแต่ว่ามันหนูว่าที่เมื่อกี้ถึงบอกว่ามันจะเหมือนเดิมไหมถ้าหลังมันไม่เหมือนเดิมแล้วถูก
2: ม
0: ั้ย
2: มันไม่มีโมเมนต์2ต่อ2เรา2คนเมามอยเรื่องผู้ชายเรื่องแบบจิปาถะ
1: มีนานๆที
0: ใช่แต่มันจะไม่ใช่แบบโอ้กูไปเจอมึงตลอดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนพี่มีแฟนนะเพื่อนพี่แต่งงานนะพี่ไม่ได้ไปนอนบ้านมันอีกแล้วเลยถุงเงินก่อนนะ
3: ก่อนไปนอนบ่อยหรอ
0: ใช่ก่อนนะคือไปทุกนึกออกไหมแต่ว่าจะไปโกรธอะไรมันจะไปโกรธแฟนอะไรมันไม่เราต้องเข้าใจว่าก็เขามีแฟนเขามีผัวแล้วไงเหมือนว่านึกออกใช่ไหม
1: บ้านพี่คือแหล่งซ่องสุมเพื่อนๆไอโบไออะไรมาการมาของลูกจ๋าคือจุดเปลี่ยน
0: ใช่นี่ก็พอเพื่อนพี่มีแฟนเพื่อนพี่มีผัวเตียงที่เคยเป็นของกูนอนกับมึงอะตอนนี้ก็คือผัวมึงนอนกับมึงกูก็ต้องก็เนี่ยจะโชคดีก็มีแฟนของตัวเองไงมันก็ยังโอเคไงซึ่งถุงเงินนะพี่ว่าก็ต้องไป
1: ต้องวิดีโอคอลกับแฟนบ่อยๆ
0: ใช้เวลากับแฟนเออแต่ว่าพี่ว่าก็พูดได้ว่าเออเนี่ยวันนี้อยากแบบเกิร์ลไนท์อ่ะหรือว่าถ้าเขามาบ่อยจนสนิทนะหรือถุงเงินก็อาจจะถ้าสนิทกับเขาแล้วก็จะพูดกับเขาได้ว่าเออวันนี้ไอ้ขอได้ไหมล่ะแบบว่าขอสมมตินัดว่าเดี๋ยวศุกร์หน้าขอไปกับแค่เนี่ยสองคนนะยูไม่ต้องมานะไอ้จะมากับเพื่อนอะไรเงี้ยเป็นขำๆไปอ่ะแล้วยังไงหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าไม่สามารถเหมือนเดิมได้ไม่มีทางถุงเงินทำใจลูก
2: โอเคค่ะทำใจ
0: ขอโทษพี่หอม
1: พี่หอมจะมี
4: พี่อยู่ในสถานะทั้งสองสถานะเล
1: ย
4: ก็คือว่าถ้าเวลาพี่มีแฟนพี่ก็ไปไหนกับแฟนทุกที
1: ่
4: แต่ถ้าเวลาเพื่อนมีแฟนพี่จะบอกว่าเอ้ยวันนี้ไม่ต้องกับแฟนพานมาอยากคุยกับผู้หญิงแบบ girl talk
1: อ๋อนี่คือออกเลยออกกฎเลยก่อนออกใช่ไหม
4: ไม่ออกกฎก็พูดไงแบบว่า
1: ก่อนออกไปกินเลย
4: เออพูดออกไปเอ้ยเดี๋ยววันนี้นัดการมึงหาเวลาที่แบบว่าไม่มีผู้ชายอ
1: ่
4: ะแบบอยากแบบอยากเป็นผู้หญิงคุยกันแต่ว่าเพื่อนพี่ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเวลาต่อยเพื่อนพี่มีผัวเขาก็พร้อมที่จะออกมาหาเราคือเขาไม่ค่อยให้เกียรติผัวเขาเท่าไหร่อ่ะค่ะเวลาเพื่อนพี่แต่ละคนพี่ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหานี้เท่าไหร่แต่ว่าสำหรับพี่อ่ะพี่พูดตรงๆกับเพื่อนอ่ะมันจะต้องพูดได้ทุกเรื่องอยู่แล้วคือแบบเอ้ยแกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าออกไปนี่กันป่ะแต่ว่าแบบขอเป็นแบบเกิร์ลทอล์กอ่ะที่แบบไม่ต้องพาแฟนมาจัดสักทริปสิเราอาจจะแบบไม่ได้กำหนดวันคือแบบว่าเฮ้ยจัดสักทริปนึงซิที่แบบมีแต่ผู้หญิงอ่ะมีแต่เราอ่ะอยากแบบคิดถึงวันเก่าๆอยากจะไปแบบโมเมนต์นั้นน่ะให้เขาเลือกวันหรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าบอกแฟนว่าวันนี้เธอไม่ต้องไปนะอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้ดิเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
2: หนูไม่หนูว่าเพื่อนหนูเนี่ยที่ติดแฟน
0: ชายก็ยังติดไงทำไมได้ล่ะ
2: ไปด้วย
1: ใช
0: ่
4: โอเคเราก็แค่บอกว่าเอ้ยคิดถึงวันเก่าๆอ่ะอยากไปเที่ยวแบบโมเมนต์นี้บ้างอ่ะมึงหาสักวันนึงดีที่แบบว่าไม่มีแฟนมาอ่ะมึงเลือกวันมาให้เขาเป็นคนเลือกให้เขาเป็นคนจัดแจง
0: ไม่ไป
4: เรื่องมึงไปเลยเอาแต่ชีวิตกูไปเลย
1: นี่ไงนี่ไงมาละถุงเงินมาละ
0: เขาทิ้งมึงแล้วมึงไม่ต้องมาสมสารกับมาหากูนะ
4: เนี่ยแล้วเราก็วัดใจเพื่อนเลยว่ามันจะหาคิวให้เราไหมแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่เคยหาคิวให้เราได้เลยอันเนี้ยเราก็รู้โดยในยะในคำตอบแล้วล่ะว่
1: า
4: ชีว
1: ิ
4: ตมึงอ่ะม
2: ัน
4: มึงไม่ทางห่างกันได้คือการที่มึงห่างกันมึงเหมือนตีนขาดข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจเลยว่าเพื่อนคนนี้อันนี้ไม่ใช่แล้ว
0: ม
4: ัน
0: จะมีคนแบบนี้จริงมันจะมีคนติดแฟนจริง
4: ใช่แล้วก็เยอะด้วย
1: หายตัวไปเลย
0: ใช
1: ่สาบสูญ
0: มันรู้กันว่าถ้าอันนี้มีแฟนคือโอเคให้มันหายไปกับโลกมัน
4: เหมือนกันแบบมีแฟนมีลูกมันจะหายไป
0: ใช่แต่ถุงเงินก็ยังมีแฟนนะก็ยังโอเค
4: ใช่นักองศาคุณไม่มีแฟน
2: เบื่อแบบไปนั่งดูเขาจูบจีจับมือกันแบบหนูกำลังแบบอุ้ยคุยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเดี๋ยวก็หอมมือเดี๋ยวก
1: ็ไม่หรอกเราคิดถึงแฟนเราด้วยแหละหลายอย่างไม่ได้มี
4: มันลำคาญตา
1: เออมันลำคาญ
4: ตาที่เขาใจภาษาเหนือมันเรียกส้มแกนตา
0: ตามัน
4: แบบขวางตาคุณต้องมาดูอะไรแบบนี้ส้มแกนตาน
1: ี่แหละถุงเงินไปบอกแฟนอ่ะ
2: เพื่อนแบบใช้เสียง2คุยกับแฟนแล้วแบบหันมาเสียง3กับหนูอย่างเงี้ย
4: ก็ถามมาเลยว่ากูยังจำเป็นตรงนี้อยู่ไหม
1: เออ
0: คอมเมนต์นี้ลิตเติ้ลสวอนเราไปคุยกับยายสตางค์ดู
4: คุยกับสายเมื่อกี้
0: ถุงเงินฟังสายเมื่อกี้ป่ะ
4: ไม่ได้ฟังเดี๋ยวอยู่อเมริกา
0: ฟังออนไลน์ได้เธอ
4: หาเพื่อนใหม่ที่เขาพร้อมจะไปไหนมาไหนกับเรามีสแปร
2: หาเพื่อนใหม่ที่โสด
4: ใช่อะไรที่เขาแบบเข้าใจเรื่องตรงนี้ที่สามารถออกมาเที่ยวมาแห่งเอากับเราได้
1: แฟนเธอทำเธอเหงามากเลยนะถุงเงินดูอาการแล้วเนี่ยน่าจะออกเหงามากกว่าแหละตอนนี้
0: นี่อยู่คนละประเทศหรือว่าอยู่แค่คนละรัฐถุงเงิน
2: อยู่คนละประเทศ
1: โอ้โห
0: รักทางไกลแหละพอรักทางไกลทีนี้อยากได้ต้องการเพื่อนดี
1: ใช่เธอน่าจะเหงาด้วยนะ
4: เออเธอหาเพื่อนใหม่หาใหม่หาคนที่ออกมาจอยกับเธอได
1: ้
4: คนที่ตามนั้นนะถุงเงิน
2: ขอบคุณมากค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: คือเงื่อนไขของการหาเพื่อนคือโสดด้วย
0: ใช่ต้องโสด
4: หรือเพื่อนที่มันคบกับแฟนนานๆแล้วอ่ะมันก็จะไม่ตัวติดกันแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันใหม่ๆมันโอ้โหมันยังไม่ชินกลิ่นเลยเออติดกลิ่นอยู
1: ่
0: อาจากถุงเงินมาที่เป๋าตังค์นะคะเอาให้มันครบนะวันเนี้ย
1: ครบทุกแอปเลยเนี่ย
0: คุณเป๋าตังค์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเสียง
3: สวัสดีเจต้นหอมสวัสดีสวัสดีดีเจพี่เติ้ลแล้วก็พี่เผือกแล้วก็ผู้รับฟังนะตอนนี้อยู่นะคะ
4: แกรู้ป่ะฉันคิดว่าอะไรป่ะฉันคิดว่ามันคือ AI ของเป่าตังเลยอะแบบว่าเฮ้ยเรามีช่วง PR อะไรหรือเปล่าวะแล้วแบบเราไม่รู้อะสีเธอสดใสมากค่ะ
1: สวัสดีเป็นทางการ
0: เป่าตังใช้ไทยช่วยไทยพลัสหรือยัง
3: ใช่แล้วค่ะก็คือไปใช้ส่วนมากจะซื้ออาหารแล้วก็เดินทาง BTS ค่ะ
1: ฉาดฉานมากเลย
4: ตาตาอายุเท่าไหร่
1: เป่าตัง
4: เป่าตัง
1: เ
3: ป่าตังอายุ33ขวบค่ะ
4: โอเคค่ะวันนี้น้องเป่าตังมีอะไรคะ
3: วันนี้น้องเป่าตังค่ะอยากจะปรึกษาพี่ต้นหอมแล้วก็พี่ๆทุกคนเลยว่าคือเป่าตังอะค่ะปกติจะเป็นคนชอบนวดมากค่ะ
0: ไอ้เธอจ้างมาทายอินปะเนี่ย
1: จ้างมาว่ะ
3: ใช่ค่ะคือเข้าเรื่องเลยนะคะ
0: ค
3: ือเป่าตังเนี่ยเป็นคนแบบชอบไปนวดปกติจะไปนวดกับแฟนนะคะจะมีแถวย่านแถวย่านห้วยขวางส่วนมากจะไปนวดแถวย่านนั้นค่
0: ะ
3: ก็ใช่ค่ะจะเป็นคนนวดค่อนข้างบ่อยสัปดาห์ละ2ครั้ง
0: อ๋อติดนวดมากโอเคค
3: ่
0: ะ
3: ใช่ติดนวดค่ะแล้วก็วันที่ไปนวดกับแฟนนะคะคือเป็นนวดไทยธรรมดาเลยอะค่ะก็คือเวลาเราไปนวดค่ะเราก็จะเคลิ้มเนาะแล้วก็จะเผลอหลับไป
1: จ้ะ
3: ก็คือเรื่องประเด็นมันก็คืออยู่ตรงที่ว่าหมอนวดนะคะจังหวะที่หมอนวดเขานวดให้เราเนี่ยค่ะเขานวดตัวคือเขาก็จะนวดแบบลงทั้งตัวค่ะนวดหลังอะค่ะคือเขาเหยียบลงไปอะค่ะแล้วทีเนี้ยเราหลับใช่ไหมเราเผลอหลับแล้วทีเนี้ยค่ะมันก็เราเผลอตดอะค่ะตดดังมากตดเลยค่ะแบบอายมากแล้วก็เราสะดุ้งแล้วเราก็ไม่กล้าคือไม่กล้าหลับต่อเลย
1: คือช่วยอธิบายคำว่าเผลอหน่อยฮะคือเผลอคิดว่าอยู่คนเดียวถูกไหมเลยเบ่งออกมาไหมหรือว่ามันไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวเลย
0: เพราะหลับ
3: เป็นแถวนอนนะคะเป็นนอนแบบร้านห้วยขวางอะค่ะมันจะเป็นแค่ผ้าม่านกั้นใช่ค่ะแล้วทีนี้เราตดอะเราตดเสียงดังมากแต่ว่าคือเรา
1: ตั้งใจตดถูกไหมไม่ได้ว่ามันแลบออกมาเอง
4: ไม่ใช่ในแง่ของการนวดอะสมมตินอนคว่ำเราเหยียบหลังอะลมต่างๆอะมันจะถูกตีออกมันก็เหมือนแบบไล่อะเหยียบแล้วก็ไล่ไป
1: อันนี้เรียกว่าลมมันพรวดออกมาเอง
4: พรวดออกมาเองใช่
1: โอเคเราไม่ได้เบ่ง
4: แต่ถ้าเกิดคนที่ยังไม่หลับอะเขาจะอั้น
0: จะกั้นไว้ได้
4: จะกั้น
1: ไปต่อ
3: ใช่ค่ะ
0: ตดดังจนตื่น
3: แต่ทีเนี้ยพอตดนะคะไม่แน่ใจว่ามันจะมีกลิ่นด้วยหรือเปล่าคือณตอนนั้นอ่ะคือพอเราสะดุ้งตดของตัวเองแล้วเราไม่กล้าหลับเลยค่ะ
1: ใช่ว่าสะดุ้งตดนะ
3: ใช่ค่ะ
1: สะดุ้งตด
3: คือมันตดแบบสั่นนะคะ
4: ตดสั
0: ่นนี่คืออะไรคือเนื้อตามเหรอตดสั่น
4: ไม
0: ่ตดแบบแบบ
3: ใช่ค่ะตดแบบนั้นเลยคือแบบ
4: เหมือนรถก
1: ระ
4: ตาน แบบ
0: ตดแพท
1: ตดต้นหอมอ่ะประมาณนั้นอ่ะ
3: ใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยพอเราตดเสร็จปุ๊บเราก็อายเนาะเราก็แบบพอนวดเสร็จเรียบร้อยค่ะ
1: ค
3: แล้วก็ให้ทิปหมอนวดนะคะ40บาทค
1: ่
3: าดมตด
0: โอ๊ยไม่คุ้มเลย
4: เรายังไง
1: เรายังไงจะถามอะไรเนี่ย
3: ก็จะถามว่าคือเราเป็นคนชอบนวดแล้วตอนเนี้ยค่ะก็คือไม่กล้าไปร้านนวดนั้นแล้วก็กะว่าจะเปลี่ยนร้านนวดใหม่
0: มาเลยเชิญ
4: ส
0: ุ
4: ขุมวิทไกลไปป้าเดี๋ยวพี่ดูแลเองจะตดจะกรี๊ยังไงก็ได้เลย
1: เดี๋ยวเอามือลองให้ด้วยพี่หมอ
4: ใช
3: ่สุขุมวิทแค่ปากซอยค่ะแ
4: ม่เป่าตังมาเลยเวลคัมค่ะพรุ่งนี้พี่เข้าร้านพอดีค่ะ
3: ได้ค่ะเดี๋ยวจะพาเหล่ากงไปด้วยนะคะ
4: ได้เลยค่ะยินดี
0: อ๋อเหล่ากงด้วย
4: เดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่ก็จะนี่ฮาวนี่ฮาว
0: แต่มันเป็นเรื่องปกติเปล่า
4: ปกติหมอนวดจะมองเป็นเรื่องปกติน
0: ี่ว่าหมอนวดชินคนตกในตอนนวดอ่ะ
3: แต่ทีเนี้ยคืออยากจะถามว่าเราตดเนี่ยเราผิดไหมคะเราก็แบบ มันปกติไหมคะ
0: ตอบไปแล้วเมื่อกี้ปกติรู้
4: ปกติแต่ว่าที่ไม่ปกติคือไอ้ม่านข้างๆที่อยู่ข้างๆเราอ่ะเขาก็จะขำแหละ
1: ผมไม่เคยถึงขนาดมันตดตดกระหน่ำออกมาแบบแล้วเราอ่านไม่ได้ไงเลยแบบไม่ค่อยเป็น
0: นี่ก็ไม่เคยแต่กรน
1: อ่ะโกรนมีคลื่นมีอะไรมี
0: แล้วเขินมากเวลา
4: โกรนในร้านนวดนี่ประจำเลย
0: ปกติเลยเน
4: า
0: ะ
4: ใช่เพราะว่าได้ยินประจำเรื่องโกรน
0: เออ
4: แต่เป่าตังถ้าเรื่องตดไม่เรื่องหน้าอายอย่ากลับไปร้านนั้นอีกเลยพี่เป็นห่วงมาก
1: เออเอาอันนี้หอมเป็นห่วง
4: ถ้าเกิดเขาจำ
3: เปล
4: ี่
3: ยนร้านไปอยู่ร้านพี่ต้นหอมแล้ว
4: ร้านพี่อ่ะเวลคัมตดเวลคัมโกรน
3: ดมได้ใช่ไหมคะ
4: สูตรให้ถึงปอดเลยจ้า
0: ไม่แต่ร้านหนูไปกับแฟนอย่างงี้หนูไม่นวดห้อง2คนใช่ไหมไม่ก็ไปเรานวด
4: ไม้
0: ถ้
4: าห้วยขวางนางจะเป็นแบบ
0: นางจะยาว
1: เป็นม่านอย่าง
0: น
1: ี้หรอ
0: เป็นม่านเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นม่านกันมันก็จะมีที่นวดอยู่ประมาณ 4-5 ที่มันจะเป็น3ชั้นนะคะมันเป็นตึกแถว
4: เออ
3: ใช่
4: ร้านพี่ตรวจได้เต็มที่เพราะร้านพี่ไม่ค่อยมีลูกค้า
3: เดี๋ยวเมียก็
4: เ
3: ฮ้ย
4: เป่าตัง
1: เอาละหนักกว่าเดิมอีกตอนนี
0: ้เลย
4: เป่าตังมาโมโมเป่าตังมาโอเค
3: ค่ะเด
4: ี๋
3: ยวเป่าตังไปนะคะ
4: ได้เลยค่ะ
3: เป่าตังขอประโยชน์นึงบอกรักสามีได้ไหมคะ
1: โอ้ย
4: เพราะว่าตดไปแล้วสามีอาจจะอับอายหรอ
1: ทิ้งท้ายเหมือนฮอตเวฟเลยเอาได้จ้ะได้จ้ะ
3: เราก็หัวไอ้นี่นะ
4: ไอ้ก็แค่ปุ๊บปุ๊บปัดปัด
0: ไม่แล้วเขาฟังหรอเขาจะฟังรู้เรื่องหรอ
3: ใช่ค่ะเราคงฟังอยู่ตอนนี
0: ้อ๋อเราคงฟังอยู่ด้วย
1: เราคงเป็นฉายามั้ง
0: มาสามี
4: เป็นคนจีนหรือว่าคนไทย
1: คนจีนเหรอ
3: คนจีนค่ะ
1: จีนแท้เลยเหรอ
3: เ
1: รา
3: ว่
0: าสามีเลย
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: อ่าเหล่ากงไม่ได้แปลว่า
4: ไม่
0: แปลว
4: ่
0: าไม่ใช่นะ
4: หนีเห่าเหล่ากงเหล่ากงแปลว่าแฟนนั่นแหละแฟน
1: อ
4: ันนั้นอากงไม่ใช่เหล่ากง
1: ถ้าเหล่ากงคือเหนือกว่าอากงขึ้นไปอีก
0: ไม่เหล่ากงคือ
4: เหล่ากงคือแฟนใช่
0: เหล
4: ่
0: ากงคือเมียเหล่ากงคือผัวเลย
4: ผัวใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
4: ไหมพี่แปรถูกปะเป่าตา
0: ใช่
3: ใช่ค่ะ
1: อ๋ออันนี้มีอากงแล้วถ้าเป็นเหล่ากงคือกงที่แก่กว่าอากงขึ้นไป
4: ไม่ใช่
1: เหล่าม่าเหล่ากง
4: เ
1: ออถ้าเติมเหล่าอีเนี่ยคืออีที่แก่ขึ้นไปอีกเจนนึงอีก
4: เดี๋ยวนี้เขาฮิต
1: นี่ก็จีน
0: เหรอ
1: เออเหล่าอีเหล่ากง
4: มันอารมณ์โอป้า
1: เหล่าเนี่ยเติมเมื่อเหนือขึ้นไปอีก
0: เอาเราจะถามมาดำ
4: แต่ว่าอันเนี้ยคือ
1: เออ
0: ล
1: องถ
0: ามเพราะมันพูดกันคำนี้มันแปลว่าสามีเลย
4: เดี๋ยวนี้เวลาใครเจอคนจีนน่ะจะ
0: เหล่ากง
4: เหล่ากงหนีเห่าเหล่ากงนี่เป็นประโยค
0: เหล่ากง
4: Welcome to my massage นะ
1: ไปบอกเขานะ
3: แล้วถ้าเป่าตังไปเป่าตังต้องบอกว่าเป่าตังมาจากพุทธพุทโธใช่ไหมคะ
4: ใช่จ้าหมอเหมาเหมียวเหมียว
3: ขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำนะคะ
1: จ้า
4: สวัสดีค่ะ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค่ะ
1: ใจเจียน
4: อันนี้รู้
1: เออ
0: ชอบมาก
1: นางเอเนอร์จีดี
4: พี่หอมมัวไม่มัว
0: นี่จีนจีนจีนแต้จิ๋วกับจีนกลาง
1: นี
0: ่ของเรากงเผือกเขาบอกว่าจีนแต้จิ๋วไง
1: นี่แต้จิ๋วมีเหล่า
0: เพราะว่าถ้าเหล่ากงเนี่ยก็คือ
1: เหล่าอี
4: อันนี้จีนกลางแมนดาริน
1: อ่ะเหล่ากิ๋มอ่ะเหล่าอีนี่คือแบบว่าอีคนใหญ่เลย
0: เอออ
1: ีคนแก่กว่าอย่างเง
0: ี้
1: ย
4: เออ
0: ตดแต่ไม่เท่าไหร่ที่จะเขินนะ
4: คือ
0: เออฉันจะถามเวลาเราต้องใส่เกงใน
1: ที่มัน
0: บาง
1: ๆ
0: บางอ่ะยังไงเขาต้องเห็น
1: เขาเห็น
0: ของเรา
1: เขาเห็นนวดน้ำมันยังไงก็เห็นแต่เราก็นอนคว่ำรอดิ
0: ไม่แต่ครั้งสุดท้ายเราก็ต้องพลิกแข่งเขาอยู่
1: เขาจะมีสูตรการดึงผ้าขึ้นมาให้เราพลิกก่อนแล้วค่อยปิด
0: ไม่แต่ตอนนวดย
1: ัง
0: ไงเขาก็ต้องเห็น
1: ผ้าป
4: ิ
1: ด
4: ไม่เขาผ้าปิด
0: เอาหรอ
4: แบบนวดร้านถูกปะเนี่ย
1: ไปนวดอะไรเนี่ย
0: หรอใช่ว่าเขาก็เห็นนะ
1: นวดโดยพิตตี้หนุ่มปะเนี่ยเขาต้องเอาผ้าของหนูเป็ด
4: นี่ถ้าร้านแพงๆเนี่ยเขาจะมีผ้าชีทอย่างนี้ใหญ่ๆใช่ไหมแล้วก็แบบลูกค้ากลับตัวเขาจะอย่างน
1: ี้ใช่เขาจะอย่างนี้ให้กลับตัว
4: สอนเลยนี่กลับตัวจากนั้นเอาผ้าคลุมแล้วก็ขาก็คือเลื่อนขึ้น
1: คือเขาก็จะพับมาปิดไว้แค่จุดเราแล้วก็นวดแต่ขาน
0: วดใช่ว่าเขานวดตรงช่วงนี้มันใกล้มากเลยนะ
1: เอาละผิดร้านละ
4: มันก็นวดปกติน
0: วดปกติเพื่อก็นวดอย่างนี้เลยใช่ไหมเขาต้องเห็น
1: แต่มันก็ไม่เห็นเขาก็ยังปิดไว้
4: ปิดอยู่
1: ปิดไว้ปิดไว
4: ้ยกเว้นถ้าเขานวดอย่างเงี้ยเดินแต่มาร้านหอม
0: จะเขิน
4: ร้านแพงๆมันจะถูกสอนให้ผู้ดีมีมารยาท
0: อ่าโอเค
1: ครับครับ
0: อ่าเหลือเวลาเมาส์หน่อย
1: เขาให้เรา PR กิจกรรมใหญ่ของเราอีเวนต์ใหญ่ที่เราจะไปเยี่ยมน้องๆมัธยม
0: ซึ่งเรารอมานานเดือนนี้นะคะ
4: วันที่12
0: และ19และ เดี๋ยววันที่อะไรอีก
4: มีโรงเรียนอะไรบ้างเนี่ย
1: 26
4: อันนี้ไง12มิถุนายนนะคะน้องๆโรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินเดชา
1: ครับนี่มันคือบดินไหนมันนับเป็นบดินอะไรบดิน1
4: แถวไหนอ
1: ่
4: ะมันน่าจะมีเขียนไว้นะ
0: น้องมินทรา
1: เหมือนเป็นบดินใหญ่เลยเนี่ยใช่มั้ย
4: เออขอหลังเขียนให้ด้วยดีว่าอยู่แถวไหน
0: บดินไหนครับบดินไหนก็บดินลาดพร้าวบดินนางแมวเหรอ
1: เลยรีบหา
0: บดินนางแมวป่ะใช่
4: ลาดพร้าวหรอ
0: ใช่บดินนางแมว
1: ถือเป็นบดินอะไรนวมินถือเป็นบดิน3ป่ะไม่รู
0: ้บดินใหญ่นี่ไงลาดพ
1: ร้
0: าว
1: 6อ๋อถ้าบดินใหญ่คือบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีอันนั้นคือบดินใหญ่อ
4: ย
1: ู่
4: ตรง
1: ท
4: าวินทาว
1: ถ้านวมินอันเนี้ยไม่แน่ใจว่า2หรือ3เดี๋ยวค่อยดูอีกที
0: นวมิน
4: อ่ะแต่ถ้าอยู่ลาดพร้าวก็ไม่ไกล
0: แต่19ไปเจอกันนะคะเด็กเตรียม
4: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
1: ใกล้บ้านใกล้บ้าน
0: เช่นกันค่ะและ26
4: เอาละมึงตรงนี้แหละแล้วตู้มารับได้ไหมคะบางรักป่ะ
1: อ๋อแถวนั้น
0: โอ้ยสัมชัญคอนแวนต์อยู่ตรงนี
4: ้บางรักป่ะ
0: ไกลมากแกงนี
4: ้บางรักไง
0: แกงสีลมเนี่ย
1: 3โรงเรียนนี้นะครับเราจะไปเจอแล้วก็ไปดูกันว่าปัญหาของน้องๆมัธยมจะเป็นเรื่องอะไร
0: กลับมาอีกครั้งกับพุทธพุทธทัวร์นะคะ
1: ครับ
0: รอเจอกิจกรรมต่างๆที่ทาง EFM พุทธเนี่ยส่งไปนะเดี๋ยวจะมีลูกของลูกค้า
1: ใช่
0: เอาขนมขนมของเคยไปแจกนะ
1: ใครมีลูกมีหลานมีคนรู้จักร่ำเรียนอยู่3โรงเรียนนี้อ่ะมีคนบอกมาแล้วคือบดินทร์3นะครับ
0: ค่ะ
1: บดินทร์3แล้วก็เตรียมพัดแล้วก็อัสสัมคอนสามที่นี้โอเค
0: สามคนมีแต่ผู้หญิงใช่ไหม
1: สามคนผู้หญิง
0: เออสามคนแบบนะคะอ่ะเราเจอกันได้
1: รอเจอกันครับ
0: จ้าอ้าวจากโพลนะคะไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้ว
1: ครับ
0: คนฟังของเราใช้จ่ายไปกับอะไรเยอะที่สุดนะ
1: ครับ
0: แน่นอนของกินค่ะ 84%
1: ครับ
4: อืมพูดแล้วก็หิวตอนเนี้ย เอาหยุดปรับปากกา
0: แล้วนะเธอต้องคีปเอออย่าให้มันนี่ได
1: ้ใช
0: ่ของใช้ในชีวิตประจำวัน 12% นะคะ
1: ครับ
0: ค่าเดินทาง 3%
1: ครับ
0: ก็มีตัดผมซักรีด 1%
1: โอเค
0: 957โวลต์นะจ๊ะ
1: คร
0: ับ โอเคพี่หอม
4: วันนี้เราก่อนจากกันไปนะคะต้องกราบขอบพระคุณเลยนะคะอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเรค่ะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะพวกเรามากัน
1: มากัน
4: ครบไม่เออ
0: ครบครบครบ
4: ครบนะคะ ครบครบที่1ค่ะต้นหอมรายงานตัว
1: ครบครบจ้ะครบจ้ะ
0: ครบค่ะโอเคเจอกันใหม่ครับ
1: พุทโธ
4: พุทโธ
0: ลืมโทรนะ
4: บาย
5: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรและอาหารแมวคานิวา
6: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: อ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเกมว่าภารกิจรักฝ่าอุปสรรคหัวใจอุ้ยตายแล้วชื่อเกมอ่ะภารกิจแรกเรียกว่าวิชาคนรัก101เราจะมีชุดคำถาม
3: ครับ
2: เกี่ยวกับอุปสรรครักมา2ชุดให้คุณสลับกันถามสลับกันตอบ
4: แล้วถ้าเขาต้องไปทำงานต่างประเทศ1เดือนตัวจะทำยังไงคะ
5: ประเทศไหนคะจะได้ตามไปคะ
4: จะได้รู้ว่าใกล้ใครอยู่ในโซนแบบเอเชียตามไหม
5: ตาม
4: แล้วถ้ายุโรป
5: ตาม
4: ว้าว
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ
2: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็อย่าไปหมด
3: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโปรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณEFA

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: กระติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกานะครับ Manchester City ตกเป็นข่าวกำลังมองหาการเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งมิดฟิลด์ช่วงซัมเมอร์โดยล็อกเป้าเอลิตแอนเดอร์สันหนึ่งในเป้าหมายสำคัญโดยอย่างไรก็ตามโอกาสในการคว้ามิดฟิลด์นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไปร่วมทีมกลับต้องเจออุปสรรคเนื่องจากต้นสังกัดของนักเตะได้ประเมินค่าตัวแข้งรายนี้สูงถึง120ล้านปอนด์ตามรายงานจาก ESPN โดยปัจจุบันแอนเดอร์สันกำลังมุ่งมั่นกับการรับใช้ชาติหลังจากมีชื่อหนึ่งใน26ขุนพลทีมชาติอังกฤษภายใต้การคุมทีมของโทมัสทูเคิลในชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026โดยก่อนหน้านี้มีรายงานระบุว่าแมนซิตี้เป็นทีมที่มีโอกาสได้ตัวแข้งวัย22ปีมากที่สุดหลังจากคู่แข่งร่วมเมืองอย่างแมนยูไนเต็ดไม่พร้อมจ่ายค่าตัวตามที่ฟอร์เรสต์เรียกร้องโดยทว่าแม้จะมีความสนใจอย่างจริงจังแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อตกลงระหว่างแมนซิตี้กับฟอร์เรสต์เกิดขึ้นเนื่องจากทั้ง2สโมสรยังมีความเห็นที่ต่างกันอย่างมากในเรื่องค่าตัวของกองกลางรายนี้ไปชมหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: ปวงราชไทยทั่วถังนคราเชิญเหล่าเทพเทวาผ่องแผ้วสี่รอบพระพรรษายงยิ่งถวายพระพรเพลิดแพร้วพิพัฒน์พร้อมนิรันดร์สมัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่มองเห็นโอกาสที่สดใสในแต่ละวัน
6: สวัสดีครับพี่ๆนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop

างสินะไปรักตัวเขาชอบตัวเขาแต่เขามองเราเป็นแค่ขยะแล้วมันตลกมาพอใครสักคนเข้ามามารักแต่เราชอบแต่เรา

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรอร์อีไอเรพอดีที่คิดเรอร์อีไอเรตัวอย่างที่คิดเรอร์อีไอเรไม่เสกอย่างที่คิดเรเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรอร์อีไอเรพอดีที่คิดเรอร์อีไอเรตัวอย่างที่คิดเรอร์อีไอเรไม่เสกอย่างที่คิดเรเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีครับพวกเราเพอร์พีทครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop

통해 디글레 매 Alright 매동 송세 삼일동 힛맥 로마 컵건 신진의 락전 테나 제온 잉해 잉해 첫 글자 샨

Yeah, girl, let me. Alright. ไม่ต้องสงสัยฉันไม่ต้องคิดมากเรามาคบกันฉันจะน่ารักจนเธอในใจอ่อนยังไงเธอก็เจอฉันโอเค

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
2: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ป๊อปปคอร์นป๊อปปป๊อปปคอร์นเอ๊ะ
5: ป๊อปปคอร์นป๊อปปป๊อปปคอร์น

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: ะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ทอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: คุณแม่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะตัวหนูเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนบางทีทำงานเยอะๆมันก็ทำให้ตัวเองเครียดแล้วก็เผลอที่จะพูดคำไม่ดีกับแม่ไปเขาก็จะรู้สึกแย่เวลาหนูพูดไม่ดีเราจะปรับอารมณ์ตัวยังไงให้มันสามารถพูดคุยกับเขาโดยไม่ใช้คำที่มันรุนแรงเกินไปอะค่ะอยากอยู่กับคุณแม่ให้มันมีความสุขมากกว่านี้ค่ะ
2: จริงๆปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่เจอบ่อยอารมณ์ที่เรารู้สึกหงุดหงิดไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าหลังจากที่เรารู้สึกหงุดหงิดในใจแล้วอะเราจะทำยังไงต่อหมอแนะนำอย่างนี้ละกันก่อนเข้าบ้านให้เราลองเคลียร์อารมณ์ตัวเองก่อนถ้ารู้สึกยังไม่โอเคบางคนอาจชะลอกันเข้าบ้าน
0: พุทท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
4: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา24นาฬิกานี้ครับมาเตอสคุนยาได้รับเกียรติขึ้นใหญ่จากทีมชาติบราซิลหลังถูกมอบเสื้อหมายเลข9ในฟุตบอลโลกที่กำลังจะมาถึงโดยถือเป็นเบอร์ระดับตำนานของทัพซัมบาที่โรนัลโดเคยฝากชื่อไว้หลายปีด้วยหัวหอกวัย27ปีของแมนยูกลายเป็นหนึ่งใน13แข้งเป็นสัตว์แดงที่ตบเท้าเข้ารับใช้ชาติในทัวร์นาเมนต์ช่วงซัมเมอร์นี้โดยการได้เบอร์9ของบราซิลย่อมทำให้เจ้าตัวถูกจับตาหนักขึ้นแบบเลี่ยงไม่ได้เพื่อร่วมชาติอย่างคาซิเมโร่จะสวมเบอร์5ให้บราซิลขณะที่เดียโกดาโลของโปรตุเกสและมาโนเอลการ์เดของอุรุกวัยก็ได้หมายเลขเดียวกันกับทีมชาติของตัวเองด้วยฝั่งโปรตุเกสยังมีบรูโน่เฟนเดสที่ใส่เบอร์8เหมือนตอนเล่นในทีมโอลด์ทราฟฟอร์ดส่วนไทเรลแฟลเชอร์ได้ถูกเรียกติดทีมชาติสกอตแลนด์ช่วงท้ายก็ได้รับเบอร์8เช่นกันโดยตำแหน่งในด่านเซเนลาเมนส์และเอาตายใบดีต่างได้เสื้อหมายเลข12กับเบลเยียมและตุรกีตามลำดับขณะที่อามัดจะใส่เบอร์15ให้ไอเวอรี่โคสต์ส่วนนุสเซมาร์ซูรีรับเบอร์3กับโมร็อกโกด้าน2แข้งอังกฤษอย่างมาคัสแรดฟอร์ดและก็อบบี้เมนูได้หมายเลขจากโทมัสซูเคิลเรียบร้อยโดยดาวรุ่งจากยูไนเต็ดจะสวมเบอร์16ให้สิงโตคำรามส่วนแรดฟอร์ดถูกปล่อยยืมไปบาร์ซ่าได้เบอร์11โดยลิซันโดรมาร์ติเนสจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกากับอาร์เจนตินาสวมเสื้อหมายเลข6ให้ทัพฟ้าขาวขณะแฮร์รี่แม็กควายลูชอร์โจชัวเซ็กซีและเมสันเมาส์ต่างหลุดโผทำให้มีเวลาปรีซีซั่นแบบเต็มๆภายใต้การดูแลของคาริกโดยขณะเดียวกันแมนยูยังมีภารกิจในตลาดซื้อขายนักเตะโดยเฉพาะแดนกลางที่ต้องการเสริมหลายจุดโดยหลังสโมสรตั้งเป้าหาตัวแทนกาซิเมโร่ไม่จะเป็นเอเดอร์ซอนเอเลตแอนเดอร์สันมาเดลส์เฟอร์นันเดสซานโดรโตนาลีและออเรเลียงซัวเมนี่อยู่ในเรดาร์หลังชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: สวัสดีครับผมเกศวรินทร์นะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM

ากขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: สวัสดีวันพฤหัสบดีลองหาหนังสือเกี่ยวกับ Growth Mindset มาอ่านสักเล่มเพราะความรู้ใหม่ๆที่ได้จะช่วยทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1 นาฬิกานะครับสื่อรายงานว่ามาคัสแรชฟอร์ดกองหน้าแมนยูไนเต็ดได้รับความสนใจจาก5สโมสรในการคว้าตัวไปร่วมทัพตลาดซัมเมอร์นี้โดยแรชฟอร์ดหมดสัญญายืมตัวกับบาร์เซโลน่าในสเปนหลังย้ายไปเล่นกับเจ้าบุญทุ่มโดยทำผลงานได้น่าพอใจด้วยสถิติ14ประตู14แอสซิสต์จากการลงสนาม49นัดในทุกรายการอย่างไรก็ตามบาร์เซโลน่ามีออปชันซื้อขาดดาวเตะวัย28ปีรายนี้ในราคา26ล้านปอนด์กลับยังลังเลที่จะทุ่มงบในการปิดดีลแข่งทีมชาติอังกฤษเนื่องจากพวกเขาเพิ่งเซ็นสัญญาอันโทนี กอร์ดอนแนวรุกจากนิวคาสเซิลด้วยค่าตัว 69.3 ล้านปอนด์ล่าสุด Sky Sport เผยว่านอกจากบาร์เซโลน่าแล้วแรชฟอร์ดยังได้รับความสนใจจาก4สโมสรซึ่ง3ใน4นั้นคือทีมในพรีเมียร์ลีกประกอบด้วยนิวคาสเซิลแอสวิลล่าท็อตแนมฮอตสเปอร์เช่นเดียวกับไบเออร์มิวนิกจากเยอรมนีที่กำลังมองหาผู้เล่นมาเสริมทีมเพื่อแข่งขันกับไมเคิลโอลิเซ่และลุยดิอาสแหล่งชมกหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: สวัสดีค่ะชาชาค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ความหวังคือพลังงานที่ไม่มีวันหมด

0: สวัสดีวันพฤหัสบดีเคลียร์งานหมดแล้วอย่าเพิ่งหลงดีใจเดี๋ยวงานใหม่ก็เข้ามาค่ะสู้ๆนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน
5: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่

0: าวเรียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา2 นาฬิกานี้ครับอาร์เซนอลกำลังเตรียมฉลองสถานะแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยตลาดซัมเมอร์แบบจัดเต็มอีกครั้งหลังมีการระบุว่างบเสริมทัพสถิติเมื่อปีก่อนอาจถูกทำซ้ำหรือทะลุเพดานเพื่ออุดรอยรั่วจากความพ่ายแพ้ในนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยจดของมิเกลอาร์เตต้าและอันเดรียเบต้าจึงไม่ใช่แค่ทุ่มให้แรงแต่ต้องทุ่มให้แม่นเพราะประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเต็มไปด้วยแชมป์เก่าที่ซื้อพลาดจนกลายเป็นบทเรียนราคาแพงโดยเฉพาะเชลซีและแมนยูไนเต็ดด้วยกรณีคลาสสิกคือแมนยูไนเต็ดหลังปีเตอร์ชไมเคิลประกาศลาทีม1998ปีศาจแดงมีเวลาเตรียมตัวแต่สุดท้ายดึงมาร์คบอสนิกกลับมาจากแบบฟรีจากแอสตันวิลล่าก่อนดีลนี้จะสอบตกตั้งแต่ต้นเจ้าตัวมาซ้อมครั้งแรกด้วยน้ำหนักเกินและสายถึง3ชั่วโมงโดยเอามีช่วงเวลาที่ย่ำแย่ในการพยายามหาตัวแทนชไมเคิลเซอร์อเล็กซ์ฟูกสันเริ่มกล่าวไว้ด้วยเชลซีคืออีกทีมที่แชมป์แล้วเสริมหนักแต่โดนตั้งคำถามฤดูกาลของอันโตนิโอคอนเต้หลังเถลิงแชมป์มีการใช้งบเกือบ240ล้านปอนด์กับหลายแข้งอย่างวิลลี่กาบายโรอันโตนิโอรูดิเกอร์จิมูเอบากาโยโกอัลบาโรมอราต้าแดนนี่ดริงวอเตอร์รอสบักลีย์เอเมอร์สันพาลเมียรีโอลิเวียชิรูและดาวิเดซัปปาคอสตาโดยจำนวนที่เข้าเป้าถือว่าน้อยจนหน้าหวั่นโดยผมค่อนข้างเป็นไหเอนะในเรื่องการโน้มน้าวสโมสรให้ซื้อนักเตะโดยฝั่งสิงห์บลูยังมีชื่อของปาปี้ชิโรโบชีและไมเคิลเฮกเตอร์จากยุคของโชเซ่มูรินโญ่ที่แทบไม่ได้สร้างรอยจำในสนามขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็ไม่รอดจากลิสต์นี้อย่างเอเลตวิมมองกาลามีค่าตัวที่ถูกพูดถึงระหว่าง 31-41 ล้านปอนด์แต่ไม่เคยตอบแทนให้คุ้มก่อนถูกปล่อยฟรีไปบาเลนเซียส่วนแจ็ครอดเวลเป็นดีลแรกหลังเรือใบสีฟ้ากลายเป็นแชมป์ยุคใหม่และภายหลังเจ้าตัวยังยอมรับเองว่าควรเลือกลงเล่นให้มากกว่าย้ายทีมโดยรายชื่อที่เจ็บอีกคนคือคาวินฟิลิปจากเลสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว42ล้านปอนด์บวกแอดออน3ล้านปอนด์จากแข้งทีมชาติอังกฤษที่เคยถูกยกเป็นหนึ่งในกองกลางตัวกลางแถวหน้าของลีกกลายเป็นนักเตะที่หลุดความมั่นใจและต้องวนยืมตัวกับเวสต์แฮมอีฟส์บริดจ์ก่อนลงเอยกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในแชมเปี้ยนชิพโดยแนวรุกในลิสต์หลอนยังมีทั้งอังเดรเชฟเชนโกที่เชลซีจ่าย 30.8 ล้านปอนด์ในปี2006แต่ไม่อาจคืนฟอร์มเดิมจากเอซีมิลานได้และยังมีทั้งอาเมดมูชาที่เลสเตอร์ซิตี้ทุบสถิติสโมสรคว้าตัวหลังแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ทว่าลงเล่น33นัดใน18เดือนก่อนต้องปล่อยออกแบบขาดทุนโดยทั้งหมดคือสัญญาเตือนถึงอาร์เซนอลว่าตลาดใหญ่หลังปีไม่ได้เป็นการการันตีความสำเร็จรอบต่อไปและในชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: สวัสดีครับ
6: ผมฟอร์ดนะครับ
5: ผมพีนะครับ
6: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
5: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาล
8: าอดีตเปลี่ยนไม่ได้แต่ปัจจุบันสร้างได้

0: ป็นตัวของตัวเองเป็นเรื่องที่ดีแต่ช่วยเป็นคนที่ดีกว่านี้หน่อยก็ได้นะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา3นาฬิกานะครับเอเดอร์สันมิดฟิลด์บราซิเลียนของอาตาลันตาจ่อกลายเป็นแข้งรายใหม่รายแรกของแมนยูไนเต็ดในซัมเมอร์นี้แต่เรื่องเบอร์เสื้ออาจไม่หวานอย่างที่คิดเมื่อหลายเลขโปรดที่เจ้าตัวถูกจับจองในทีมโอทราฟอร์ดเป็นที่เรียบร้อยโดยเพิ่งแสดงตกลงจ่ายค่าตัวเบื้องต้น 40.5 ล้านปอนด์กับอาตาลันตาโดยแข้งวัย26ปีติดทีมชาติบราซิลไปแล้ว3นัดจะสัญญา4ปีหลังผ่านการตรวจร่างกายขณะที่เดวิดออสซีระบุว่าดีลนี้เตรียมปิดจบช่วงเดือนกรกฎาคมด้วยอะไรก็ตามอาดาซอนไม่มีชื่ออยู่ในทีมชาติบราซิลชุด26คนลุยฟุตบอลโลกแม้ก่อนหน้านี้คาร์โลอันเชลอตติจะใส่ชื่อเขาในลิสต์เบื้องต้น55คนก็ตามโดยอาดาซอนจะดูเหมือนหลายทีมที่อยากช่วยยูไนเต็ดได้โดยเฉพาะในช่วงที่พวกเขาต้องการเสริมตัวเลือกในแดนกลางด้วยคาซิเมโร่เพื่อนร่วมชาติของเขากำลังจะออกจากทีมและมาโดโอกาเต้ก็อาจตามไปโดยอาดาซอนมีคุณภาพกับบอลมากกว่ามิดฟิลด์อุรุกวัยและมีความไดนามิกรอบสนามมากกว่าโดยเขาเป็นมิดฟิลด์สไตล์เดียวกับบรูโน่กิมาไรส์ของนิวคาสเซิลหลังทำผลงานยอดเยี่ยม3ฤดูกาลในอิตาลีอาตาลันตามันดูเหมือนถึงเวลาที่เขาควรย้ายทีมแล้วและอาจต้องโทษฤดูกาลสุดท้ายในซีเรียอาที่ทำให้หลุดโผฟต่อโลกด้วยประเด็นเบอร์เสื้อน่าสนใจไม่น้อยเพราะเอเดอร์สันสวมเสื้อเบอร์13กับเทพธิดาตามหมายเลขนี้ที่แมนยูไนเต็ดเป็นของแพทริกจอร์กูส่วนเบอร์15ที่เขาเคยให้กับโครินเทียนโดยครูเซโร่ก็ถูกเลนี่โยโรจองไว้ตั้งแต่ย้ายมาจากลิลโดยแม้เบอร์14และ17ยังว่างแต่รายงานระบุว่าเอเดอร์สันอาจเลือกเบอร์40ซึ่งเป็นเบอร์ที่เขาใช้เริ่มต้นเส้นทางขาแข้งในชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สวัสดีค่ะเบกกี้นะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: อย่าเติมเต็มชีวิตด้วยความเครียด

0: สวัสดีวันพฤหัสบดีเลือกทานผลไม้ฉ่ำน้ำเช่นแตงโมหรือสับปะรดช่วยคลายร้อนและเพิ่มความสดชื่นได้ดีเลยนะครับ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4นาฬิกานี้ครับลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวอันโดนี่อิราโอลากุนซือหนุ่มชาวสเปนมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แทนอาร์เนอร์สล็อตซึ่งโดนเด้งตกเก้าอี้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยฟาบริซิโอโรเมโนเหยี่ยวข่าวอิตาเลียนรายงานว่าอิราโอลามีปันเป้าหมายเบอร์หนึ่งของลิเวอร์พูลมาตลอดกระทั่งล่าสุดหงแดงสามารถบรรลุข้อตกลงกับกุนซือวัย43ปีได้และกำลังหารือเรื่องทีมงานของอิราโอลารวมทั้งแผนการทำทีมในอนาคตก่อนจะลงนามสัญญาอย่างเป็นทางการภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าด้วย Sky Sports สื่อดังก็รายงานว่าลิเวอร์พูลเปิดโต๊ะเจรจากับอิราโอลาอย่างเป็นทางการแล้วและมองว่าเขาคือโค้ชที่มีสไตล์ทำทีมตรงกับแนวทางการเล่นของ Red Machine และหวังว่าจะสามารถปิดดีลได้ในเร็วที่สุดแต่ชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: สวัสดีครับ
7: โอมครับ
6: ปูนครับ
7: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
6: EFM 94
7: Talk อารมณ์ดี
6: เพลงดีทุกแนว
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
9: การไม่ลืมใช้ชีวิตจะทำให้เราพิชิตความสำเร็จแบบมีรอยยิ้ม

0: สวัสดีวันพฤหัสบดีหยิบหนังสือดีๆสักเล่มมาอ่านเพราะการอ่านช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้ชีวิตได้นะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
2: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวฮ่าฮ่าฮ่า
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
4: อย่ากลัวทางที่ยาวไกลแค่ก้าวต่อไปก็ถึงสักวัน

แค่ไหนรักที่มันดูเก่าแต่เรายังจำได้ดีในความทรงจำสีเทา

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: หยดน้ำตายังไม่ทันหล่นลงถึงบนพื้นช่วยฟื้นหัว

0: ัสดีวันพฤหัสบดีชีวิตไม่ต้องการอะไรตื่นเต้นแค่ต้องการการตื่นสายก็เท่านั้นเอง
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์เตรียมพร้อมรับฤดูฝนรองรับความเสี่ยงโรคระบาดและน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงสักครู่มาติดตามค่ะ
4: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: หืมขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
6: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์เตรียมพร้อมรับฤดูฝนดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศเร่งจัดทำแผนอพยพสัตว์เตรียมหาหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่และสำรองเสบียงอาหารสัตว์รองรับความเสี่ยงโรคระบาดและน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าฝนที่ตกต่อเนื่องและบางพื้นที่มีน้ำท่วมขังจึงได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์เตรียมความพร้อมในการจัดกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่วัคซีนเวชภัณฑ์ถุงยางชีพด้านปศุสัตว์และเสบียงอาหารสัตว์เพื่อสามารถเข้าให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากพบสัตว์ป่วยหรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติพร้อมจัดทำแผนอพยพสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและเตรียมจุดพักสัตว์ชั่วคราวเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงทางนี้ยังระบุด้วยว่าในช่วงฤดูฝนอากาศจะมีความชื้นสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาจทำให้สัตว์นั้นเครียดภูมิคุ้มกันลดลงและเจ็บป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะโคกระบือสุกรแพะแกะและสัตว์ปีกจึงสั่งการให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั่วประเทศประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้หมั่นสังเกตอาการของสัตว์อย่างใกล้ชิดเช่นซึมอาการเบื่ออาหารมีไข้ไอจามหรือมีอัตราการตายผิดปกติหากพบความผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ในทันทีณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ปลัดกระทรวงการคลังเตือนไปยังร้านค้าบางกลุ่มหลังได้รับรายงานว่ามีพฤติกรรมตั้งราคาสินค้าสูงขึ้นโดยเฉพาะเมื่อลูกค้าใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
8: นายลวรนท์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังออกมาชี้แจงเพื่อขายข้อข้องใจของผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยยืนยันว่ากระทรวงการคลังไม่มีนโยบายและไม่เคยนำข้อมูลของร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในอดีตมาใช้เป็นข้อมูลฐานในการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังแต่อย่างใดย้ำเป้าหมายคือการกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนและช่วยเพิ่มยอดขายให้พ่อค้าแม่ค้าขณะเดียวกันยังได้เชิญไปยังร้านค้ากลุ่มหลังที่ได้รับรายงานว่ามีพฤติกรรมตั้งราคาสินค้าให้สูงขึ้นโดยเฉพาะเมื่อลูกค้าใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างไม่เป็นธรรมธนาคารลินทองรายงาน
6: ปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
9: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2498
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับผมเจเจพิพัฒน์ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ทุกวันที่เราลุกขึ้นไปทำงานคือการรดน้ำให้ความฝันของเราเติบโต

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีสู้ชีวิตมาหลายวันพรุ่งนี้วันศุกร์สักทีอดทนอีกนิดนึงนะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: พาไปมูตามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
4: ให้เ

0: ิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: อังคารคลุมโปง
4: ก็คือตอนนั้นนะคะนัดกับกลุ่มเพื่อนจะไปทอดพระป่าถึงวัดทำบุญอะไรเสร็จทีเนี้ยชาวบ้านที่เขามาช่วยงานเขาก็ชี้มาที่รถแล้วเขาก็ทักขึ้นว่าไปทำอะไรมาทำไมรถบุกชนใครมาหนูกับเพื่อนอ่ะก็มองหน้ากันเพราะว่ารถอ่ะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุทีเนี้ยขับมามันจะผ่านเขื่อนมันก็มีรถคู่กรณีพุ่งชนมาที่รถเราแล้วรถอ่ะมันก็คือกิ้งแบบหลายตลบก็เลยอธิษฐานหนูขอให้หนูรอดถ้าหนูรอดไปได้อ่ะหนูจะช่วยเหลือคนที่เขาอยากได้ความช่วยเหลือรู้ตัวอีกทีคือหนูว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยหลังจากที่หนูรอดมาเหตุการณ์นั้นนะคะมันก็ผิดปกติมันเริ่มมีสิ่งที่มองไม่เห็นนะพักเราขอความช่วยเหลือบ้างอะไรเงี้ย
3: อังคารคลุมโปง X
5: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
8: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
9: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: เอทามโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก็อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
11: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีน่านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจน

0: สมาร์ทฮาร์ด
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ท่านชัดชาติหมดเวลาไปแล้ว
3: ต้องเลือกใหม่ใช่ไหมเลือกผมเพิ่งไปสัมภาษณ์มาเองผมชอบว่าหลายๆปัญหาอาจารย์เขาบอกว่าไม่มีอะไรนะวิทยาศาสตร
2: ์เขาพูดคำนี้บ่อยมากการจัดการด้วยวิทยาศาสตร์
3: คือถ้าเราเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรมันจะหาวิธีแก้โซลูชันแบบวิทยาศาสตร์บอกแต่อาจารย์บางอย่างอะวิทยาศาสตร์ก็ไม่ช่วยนะอาจารย์คลองเน่าอะวิทยาศาสตร์ไม่ช่วยนะติดป้ายแช่งบุ๊บใสเลยผู้ใดทิ้งขยะลงแม่น้ำขอให้ไม่หิด
2: เลิกทิ้งตรงนี้แล้ว
3: ยังดีขึ้นแบบตาเห็นอาจารย์บอกเหรอลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รอบปี2569เริ่มวันนี้จนถึง21มิถุนายนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
13: ยาม

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
4: ระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยผู้ได้รับสิทธิ์เดิมทุกคนต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ใหม่เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงใหม่ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสิทธิ์รอบใหม่ช่องทางลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทุกคนต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่านช่องทางต่างๆประกอบด้วยแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.thเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหลังสิ้นสุดการลงทะเบียนกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในวันที่17กรกฎาคม2569ผ่านทุกช่องทางเปิดให้ลงทะเบียนและมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: ทีมราชันชุดขาวรามาดริดยักษ์ใหญ่แห่งศึกลูกหนังลาลีกาสเปนสร้างความปราบรื้มใจกับบรรดากองเชียร์หลังบรรลุข้อตกลงปากเปล่าร่วมกับอิบราฮิมาโกนาเต้แนวรับทีมชาติฝรั่งเศสที่หมดสัญญาค้าแข่งให้กับลิเวอร์พูลทีมดังของอังกฤษในช่วงซัมเมอร์นี้โดยคาดว่าโกนาเต้จะเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา4ปีในถิ่นซานติโกเบเนบิลแบบฟรีเอเจนต์สำหรับโกนาเต้ย้ายจากอาเบรซิกมาร่วมทัพหงส์แดงเมื่อปี2021และกลายเป็นกำลังหลักสำคัญในแนวรับตลอด5ปีที่ผ่านมาพร้อมกับผลงานลงสนามให้กับสโมสรลิเวอร์พูลไป183นัด